0: ถนนสนามชัยไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วเดินขบวนอิสริยยศแห่ไปส่งที่โรงพิธีพราหมณ์จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วจะได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งแต่งกายไว้พร้อมครั้นเวลา 8:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์ 8:09 ถึงเวลา 8:39 นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาเจ้าพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและไถแล้วจึงไถดะไปโดยรีสามรอบโดยขวางสามรอบหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันนี้แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2569
1: และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:02 เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
0: เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญวันที่13พฤษภาคม2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์วันพฤชมงคลเป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและสืบเนื่องมาจนปัจจุบันซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยโดยกำหนดประกอบพระราชพิธีเป็น2วันวันแรกเป็นพิธีสงฆ์เรียกว่าพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทำขวัญพืชพันธัญญาหารเพื่อให้เจริญงอกงามปราศจากโรคภัยและทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนวันถัดมาเป็นพิธีพราหมณ์เรียกว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีแรกนาเป็นการเริ่มต้นไถนาและหว่านเมล็ดพันธุ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ประกอบพระราชพิธีแทนพระองค์ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรรวมทั้งเป็นสัญญาณว่าฤดูแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับวันพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: ให้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน7สายพันธุ์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางกันแรกนาขวัญและบรรจุซองแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้กำหนดให้วันพืชมงคลของทุกปีเป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพ็ญสิงห์สมเนียนรายงาน
1: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นเร่งด่วนในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนและทำให้ประเทศเดินหน้าต่อได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่ารัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนถึงเชื่อว่าจะไม่ทำให้โครงการที่วางไว้ต้องสะดุดลงเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้ว
3: ฝ่ายบริหารก็คือฝ่ายรัฐบาลในฐานะที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ก็เห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแล้วก็มีประโยชน์พระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
2: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่าการออกพรกกู้เงินดังกล่าวเป็นเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนื่องจากเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนและรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว
4: ผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตปากท้องประชาชนหลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับวิกฤตปี2540ครั้งนั้นคือวิกฤตเรื่องค่าเงินซึ่งเราไม่เหมือนกันเลยวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตเรื่องค่าของชีพเรื่องปากท้องประชาชนเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็ยังคงยืนยันครับว่าอันนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งอันนี้เป็นการพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติกล่าวด้วยว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยจะมีการก่อหนี้ใหม่วงเงิน 200,000 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อนำไปดำเนินโครงการคนละครึ่งพาสและการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตในวันนี้
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างจริงจังโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกหลังพบข้อมูลมีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิดให้คำแนะนำหรือดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอันเป็นช่องทางเอื้อให้เกิดธุรกิจนอมินีจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์ดังกล่าวในวันนี้ด้วย
7: ท่านนายกได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะหารือร่วมกับสภาทนายความและสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพิจารณาดำเนินการด้านจรรยาบรรณต่อผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามนอมินีเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
6: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวภายหลังการตรวจสอบบริษัทนอมินีในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลความผิดปกติเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธในเขตพื้นที่ใดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจึงสั่งการให้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อบูรณาการข้อมูลและสนับสนุนการทำงานร่วมกันพร้อมกำชับผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตเพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาออกเอกสารราชการให้กับชาวต่างชาติ
8: แล้วก็คงต้องมีการร่วมมือกับหน่วยงานอื่นด้วยเพราะกรุงเทพมหานครเองก็อาจจะมีข้อจำกัดในแง่เรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆว่าเรื่องความมั่นคงเราอาจจะไม่มีข้อมูลที่ลึกเท่ากับฝ่ายความมั่นคงก็เลยเรียนท่านประกาศแล้วว่าให้ประสานกับทางตำรวจให้ละเอียดเลยแล้วอะไรที่จะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสำรวจด้านข้อมูลหรือข้อสังเกตอะไรก็ขอให้ทำงานร่วมกัน
6: ขณะที่นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปัจจุบันพบแนวโน้มชาวต่างชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาพักอาศัยและทำธุรกิจในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจแข่งกับผู้ประกอบการไทยทั้งในกลุ่มโรงแรมร้านอาหารสถาบันการศึกษาและธุรกิจบริการซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในอนาคตกระทรวงมหาดไทยจึงบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรการตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อมูลนิติบุคคลอย่างเข้มข้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่หมู่2โรงเรียนบ้านตะโลบูเกะตำบลริโกอำเภอสุไหงปาดีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลเมดิซินมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
13: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
12: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
13: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
12: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
13: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยระบุว่าสหรัฐไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยุติสงครามกับอิหร่านซึ่งสหรัฐจะเอาชนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการที่สันติหรือวิธีการอื่นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจัดการเจรจาแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนระหว่างวันที่13ถึง15พฤษภาคมนี้เพื่อพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดจากประเด็นทางการค้าสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านรวมถึงความขัดแย้งในอีกหลายประเด็น
1: นายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับสิทธิของพลเรือนอิหร่านตามที่ระบุไว้ในแผนของข้อตกลงสันติภาพฉบับใหม่14ข้อของอิหร่านส่วนแนวทางอื่นที่ไร้ข้อสรุปจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากความล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าและหากยิ่งปล่อยให้เวลานานออกไปเท่าไหร่พลเรือนอเมริกันจะยิ่งแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธข้อเสนอฉบับใหม่ของอิหร่านโดยอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้โดยสิ้นเชิงพร้อมย้ำว่าสหรัฐได้รับชัยชนะเหนืออิหร่านอย่างสมบูรณ์และข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมากว่า1เดือนกำลังจะสิ้นสุดลง
5: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮานอมเกเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีณพระราชวังมอนโคอาในกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอาจพบผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสฮันตาเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากเชื้อไวรัสดังกล่าวมีระยะเวลาฟักตัวนานหลังพบการระบาดจากเรือสำราญ MV Hondius สัญชาติเนเธอร์แลนด์ซึ่งพบผู้ป่วยแล้วอย่างน้อย11รายอย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านสาธารณสุขทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณของการระบาดใหญ
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: และอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ครั้งที่23ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าวันนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้นศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเปิดฉากวันแรกในรอบคัดเลือกหญิงเดี่ยวธิดาพรกรีบยี่สุนมืออันดับ74ของโลกพลิกเอาชนะคาโรไลนานันบันโตวามืออันดับ46ของโลกจากบัลแกเรีย2-1เกม16-21 21-1721-14ก่อนในรอบคัดเลือกรอบ2ธิดาพรยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโนซินยานแฮปปี้มืออันดับ64ของโลกจากฮ่องกงไปได้อีก2-0เกม21-16 21-14ไปเข้าสู่รอบเมนรอไปพบกับรุ่นพี่อย่างเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2026ซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่6-7มิถุนายนที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้นักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับเข้าร่วมแข่งขันมากมายคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงกีฬาในอนาคตในวันที่14พฤษภาคมระหว่างเวลา 13:30 น.ถึง 16:30 น.ที่ห้องปัทมาชาติชั้น23โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18 พฤษภาคม 2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพวระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:49 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรและเวลา 16:58 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง8เซนติเมตรและเวลา 20:32 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
15: 1นาทีกับกปท.อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลง
1: ก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่าMythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของชาในประเทศต่างๆตอนที่1ในราวคริสต์ศักราช593วัฒนธรรมการดื่มชาของจีนได้เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจนมีการนำเมล็ดชาไปปลูกในประเทศญี่ปุ่นโดยภิกษุชาวญี่ปุ่นรูปหนึ่งชื่อว่าเดงเงียวดะอิชิในคริสต์ศักราช803ถึง804ต่อมาในคริสต์ศักราช1192ภิกษุญี่ปุ่นชื่อว่าเอซาอิได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพโดยการดื่มชาซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับชาเล่มแรกของญี่ปุ่นจากนั้นได้พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีการชงชาของญี่ปุ่นพิธีชงชาได้พัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเรียกว่าชาโดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังความสำคัญของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจากนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะ
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
20: วิกฤตพลังงาน
21: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันพืชมงคลเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรและมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนานเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเพาะปลูกและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศความเชื่อเกี่ยวกับการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกนี้เป็นอย่างไรติดตามเรื่องนี้จากนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
22: ค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดวินโรจน์ค่ะ
23: สวัสดีครับ
22: ค่ะท่านปลัดคะในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการเกษตรมีความก้าวหน้าพระราชพิธีพืชมงคลยังมีบทบาทสำคัญในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างคะ
23: ครับต้องกราบเรียนนะครับว่าพระราชพิธีพืชมงคลจบกันคันแห่งขวัญนะครับที
22: ่
23: เป็นประเพณีโบราณของประเทศไทยนะครับที่สืบทอดมาตั้งแต่ผมคิดว่าถ้าเปิดดูตามประวัติศาสตร์เนี่ย ก็ตั้งแต่มีหลักฐานนะครับปรากฏตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมนะครับจนถึงสมัยอยุธยานะครับก็มีหลักฐานเกี่ยวกับพระพิจิตรพระนังคันแรกนาขวัญในกรมเทนบานนะครับหรือแล้วก็เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์เองนะครับไม่มีคำประกอบพระพิธีเกี่ยวกับพระนังคันแรกนาขวัญเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับซึ่งผู้ทำการแรกนาก็คือเจ้าพญาพลเทพนะครับเป็นที่ตำแหน่งนะครับแสดงว่าพิธีนี้นะครับเป็นพิธีที่คู่กับประวัติศาสตร์ประเทศไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของพระพิธีนี้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยเนี่ยเป็นสถาบันที่ประชาชนนะครับพวกเราเทิดทูนให้ความเคารพเสมอมาพระพิธีนี้เป็นพระพิธีที่พระมหากษัตริย์องค์ท่านมีความตั้งใจนะครับที่จะให้ประชากรเนี่ยได้รับนะครับทั้งขวัญและกำลังใจได้รับทั้งความเป็นมงคลนะครับที่จะเกิดขึ้นเพื่อทำให้การเริ่มต้นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับเป็นการเริ่มต้นที่เป็นมงคลการเริ่มต้นที่มีความหมายที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์และก็ความมั่นคงนะครับผมคิดว่าพระพิธีนี้นะครับในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าพระพิธีมีความสำคัญตราบเท่าที่ประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมผมว่าพระพิธีนี้เป็นพระพิธีที่ยังต้องอยู่คู่กับเราไปนานเท่านานนะครับ
22: ค่ะท่านคะในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะที่นำมาใช้แจกจ่ายมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีวิธีการคัดแยกสายพันธุ์ที่จะให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในปีนี้อย่างไรบ้างคะ
23: ต้องกราบเรียนนะครับว่าในประเทศไทยในการประกอบอาชีพเรื่องของการปลูกข้าวเนี่ยแต่ละภาคของประเทศไทยก็จะมีการปลูกข้าวที่แตกต่างกันไป
22: ค่ะ
23: นะครับเช่นในภาคกลางนะครับก็จะเป็นการปลูกข้าวเจ้าที่เป็นข้าวขาวหรือข้าวหอมจังหวัดนะครับที่เป็นข้าวโดยทั่วไปเป็นหลักพันธุ์ข้าวก็จะแตกต่างจากทางภาคเหนือที่จะปลูกข้าวหอมมะลินะครับ105นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำข้าวหอมมะลินะครับในส่วนทางภาคเหนือก็เช่นเดียวกันภาคใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นในพันธุ์ข้าวพระราชทานเนี่ยก็จะเป็นมีความแตกต่างนะวันนี้เราเตรียมนะครับเราเตรียมไว้ 7,000 หลักนะครับเป็นข้าวเจ้า 5,000 นะครับเป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลินะครับ105นะครับพันธุ์กข79พันธุ์กข85พันธุ์กข99เนี่ยหอมคลองหลวง72พันธุ์กข109หรือหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวที่เหมาะกับทางภาคใต้นะครับหรือเป็นข้าวเหนียวนะครับเช่นพันธุ์กข26เชียงราย72และพันธุ์กข6อันนี้ในแต่ละส่วนเนี่ยเราก็เป็นพันธุ์ข้าวที่ได้จากการปลูกนะครับที่กระทรวงเกษตรก่อนนะครับโดยกรมการข้าวเนี่ยขอพระราชทานร่วมราชอนุญาตนำพันธุ์ข้าวส่งปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดานะครับและแปลงนาขยายผลนะครับนำข้าวพิธีพืชมงคลส่วนสำคัญแน่นอนขวัญแล้วก็บรรจุซองแจกจ่ายให้กับประสงค์นิกรชาวนาทั่วประเทศนะครับให้รับไปนะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรของตัวเองตามประเพณีนิยมนะครับให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ต่อไปอันนี้ก็จะมีพันธุ์ข้าวที่มีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคที่จะนำไปขยายผลในการทำกิจกรรมหลังจากพระพิธีต่อไปครับ
22: ค่ะท่านประธานในส่วนของผลเสี่ยงทายของพระโคก็จะมีถึงเรื่องของว่าน้ำน้อยน้ำมากในส่วนตรงนี้ค่ะทางกระทรวง มีมาตรการหรือเตรียมความพร้อมให้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรบ้างคะ
23: ก็ในการเสี่ยงทายนะครับในพระพิธีผู้ชุมคนจบวันคันแน่นอนขวัญเนี่ยก็จะมีการเสี่ยงทายอยู่สองอันก็คือหนึ่งเสี่ยงทายพระนุ่งแต่งกายของพระยาแรกนานะครับกับการเสี่ยงทายของกินเลี้ยงของพระโคที่มี7สิ่งในส่วนของพญานาคงานเนี่ยก็จะเป็นประเพณีนะครับว่าในการเสี่ยงทายพญานาคงานก็จะเสี่ยงทายในผ้า3ผืนที่มีขนาดแตกกันก็คือ4คืบ5คืบ6คืบนะครับซึ่งเราพญานาคงานเองก็ก่อนที่จะเสี่ยงทายก็คงต้องตั้งสัตยาธิษฐานนะครับในการหยิบก็คือรู้ว่าปีนั้นนะครับได้ผ้ากี่คืบในแต่ละผ้าแต่ละผืนเนี่ยก็จะมีการบอกสัญลักษณ์ไว้ต่างกันก็คือถ้าหยิบได้4คืบเนี่ยก็จะเป็นมีกำลังการน้ำจะมากสักหน่อยนะครับในที่เราจะได้ผลดีแต่ในที่รุ่งมันจะมีความเสียหายบ้างแล้วก็ได้ผลไม่เต็มที่ถ้าหยิบได้5คืบเนี่ยแสดงว่าในปีนี้น้ำจะพอดีนะครับข้าวกล้าก็ได้ผลบริบูรณ์พลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าหยิบได้6คืบแสดงว่าในปีนั้นน้ำก็จะน้อยนะครับสักหน่อยน้ำในที่รุ่งจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่ในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่แต่ต้องกราบเรียนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการเสี่ยงทายเพื่อเรากระทรวงเกษตรกรเนี่ยเราเตรียมพร้อมนะครับในแต่ละคำทำนายแต่ละอันถ้าเกิดน้ำมากหรือน้ำน้อยที่ไม่ได้เป็นปริมาณที่พอดีเนี่ยเราจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาเตรียมตัวในการที่จะ1สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน2เองกระทรวงเกษตรเองต้อง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับหากน้ำน้อยจะทำยังไงให้พี่น้องเกษตรกรนะครับนาในที่ดองจะได้รับอานิสงส์ที่พวกเราจะบริหารจัดการน้ำให้ได้รับประโยชน์จากน้ำซึ่งวันนี้ผมได้สั่งการให้กรมชลประทานกรมนาที่ดินนะครับสำนักรูปที่ดินนะครับและกรมการข้าวเนี่ยได้เตรียมการไปแล้วมากน้ำมากเราจะทำไงให้มีการผันน้ำให้เป็นระบบนะครับให้เป็นการบริหารจัดการน้ำที่ทำให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับในส่วนของพระโคเนี่ยก็จะมีการเสียงทายของเจ็ดสิ่งได้แก่ข้าวข้าวโพดถั่วถั่วเขียวงาเล่าน้ำและหญ้าซึ่งในที่พระโคท่านกินแต่ละอันเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นการเสียงทายสมมติว่าท่านกินข้าวหรือข้าวโพดเนี่ยก็จะบอกก็จะหมายถึงสัญญาหารมรหารจะบริบูรณ์ดีถ้าท่านผันเล่าก็แสดงว่าการข้าวคนจะสะดวกดีการถ้าการต่างประเทศก็จะดีขึ้นเศรษฐกิจจะนุ่งเรืองนะครับถ้าท่านทานน้ำหรือหญ้าก็จะบอกว่าน้ำท่าก็บริบูรณ์พอสมควรอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่พระโคเองก็ได้กินเลี้ยงกับสิ่งที่เป็นการเสี่ยงทายในเจ็ดสิ่งก็ผลก็จะปรากฏในวันที่13นะครับอันนี้ต้องเรียนว่าทั้งจากการที่พญาเนกนาเสี่ยงทายกับพระโคท่านได้กินเลี้ยงเนี่ยนะครับเราก็คงจะไม่ให้เราจะมีการนำสิ่งเหล่านั้นมาเตรียมเพื่อรองรับนะครับเราโดยไม่ประมาทในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้ผมกราบเรียนว่ากระทรวงเกษตรกรนะครับได้รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีและนโยบายจากรัฐบาลให้เตรียมพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
22: ค่ะในวันดังกล่าวอะค่ะจะมีพิธีมอบรางวัลแก่เกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นเกษตรกรต้นแบบสำหรับในปีนี้ค่ะมีเทคนิคหรือนวัตกรรมใดที่จะให้นำไปปรับใช้คะ
23: คือวันนี้นะครับในทุกๆปีกระทรวงเกษตรจะมีการคัดเลือกนะครับ
22: ค่ะ
23: เกษตรกรที่ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่างๆที่มีคุณงามความดีที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์นะครับได้รับเป็นยกย่องเป็นป่าเกษตรแห่งแผ่นดินหรือว่าเกษตรกรในการเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับรวมทั้งสถาบันแห่งชาติในแต่ละท่านในแต่สถาบันที่มาเนี่ยล้วนจะมีนวัตกรรมต่างๆสิ่งหนึ่งที่เราจะนำไปนะครับใน39ท่านเนี่ยมีป่าเกษตรของแผ่นดิน3ท่านเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16ท่านสำนักเกษตรกรดีเด่น13กลุ่มหรือว่าสถาบันแห่งชาติ7แห่งเนี่ยนำไปขยายผลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ว่าให้เกษตรกรได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่าทำไมท่านเหล่านั้นถึงได้รับรางวัลพระราชทานได้รับโลกพระราชทานจากบนเก้าพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรจะต้องถ่ายทอดต่อไปแล้วก็กล่าวเรียนนะครับว่าในวาระสำคัญนี้นะครับรัฐบาลก็ได้ให้วันที่12พฤษภาเนี่ยของทุกปีเป็นวันเกษตรแห่งชาติด้วยอันนี้ก็จะเป็นวาระสำคัญที่หลายๆอย่างมารวมกันก็ต้องถือว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเริ่มต้นนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มนะครับฤดูในการประกอบเกษตรกรรมของประเทศไทยนะครับภายหลังจากพิธีผู้ชมงคลจบเรื่องการแลกนาขวัญแล้วได้เป็นสุภมงคลได้เป็นขวัญและกำลังใจแล้วก็ได้เป็นการที่จะเริ่มต้นในการที่จะทำเกษตรกรรมนะครับได้อย่างเข้มแข็งต่อไปครับ
22: ค่ะท่านประหลัดมองภาพรวมทิศทางเกษตรไทยในปีนี้เป็นอย่างไรคะแล้วก็มีความท้าทายใดบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคะ
23: มันมีสองอย่างนะครับอย่างแรกคือตัวเกษตรกรเองตัวเกษตรกรเองต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามโลกาภิวัตน์ตามผลิตของผู้บริโภคในโลกนี้เรื่องคุณภาพนะครับเรื่องการประกอบเกษตรกรรมที่รองรับความต้องการเกษตรกรในกลุ่มต่างๆที่เขามีความต้องการเฉพาะนะครับหรือว่าในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องขององค์ความรู้ตัวเองที่จะเรียนรู้เพื่อทำให้การทำเกษตรตัวเองให้มีความเข้มแข็งอันที่สองก็คือเรื่องของการเตรียมการนะครับในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะการที่จะเข้าถึงเกษตรกรในการรับรู้เรื่องของข้อจำกัดเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือแม้กระทั่งการส่งต่อเรื่องการสนับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นรวมทั้งเรื่องของการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การยกระดับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทำเป็นไปอย่างความมั่นคงแข็งแรงอันนี้ก็แล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะครับการสร้างการรู้ระหว่างกันการเข้าถึงระหว่างกันการเข้าใจเข้าถึงและเพื่อจะพัฒนาพี่น้องเกษตรกรก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปัจจุบันนะครับวิถีของโลกเนี่ยมันมีความรวดเร็วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเราไม่รู้ว่าภูมิรัฐศาสตร์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตคิดว่านะครับสิ่งที่พวกเรานะครับ
22: ค่ะ
23: ต้องหันกลับมานะครับเป็นหลักคิดก็คือแนวประชาธิปไตยพอเพียงของเรื่องการรัฐที่9นะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณความมีเหตุมีผลนะครับความพอเพียงต่างๆความรู้ นะครับมีภูมิรู้มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตผมว่าตรงนี้จะเป็นเกาะสำคัญในการที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรในอนาคตได้ผมว่าปัญญาที่พอเพียงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้น้อมนำกลับมาเป็นหลักคิดนะครับในการที่จะป้องกันตัวเองให้ได้รับผลกระทบจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันน้อยที่สุดและอีกอย่างหนึ่งก็คือการมีหลักคิดที่เป็นสิ่งพอเพียงเนี่ยจะทำให้เรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความมั่นคงแล้วก็พ้นจากหนี้สินจากการประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วยครับ
22: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านปลัดวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
23: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูก
2: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันไถหวาดประจำปีพุทธศักราช2569กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่13พฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีรวม 7,000ได้แก่พันขาวดอกมะลิ105พันกอขอ6พันกอขอ79พันกอขอ85พันกอขอ99พันกอขอ109และพันกอขอ26รวมทั้งสิ้น 2,800 กิโลกรัมเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลต่อไป
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเกษตรนวัตกรรม
3: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
3: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพใช้ AI เลียนแบบเสียงและใบหน้าได้เหมือนจริงก่อคดีอาชญากรรมออนไลน์พร้อมแนะวิธีจับสังเกตภัยใกล้ตัวที่ควรรู้ป้องกันการถูกหลอกลวงติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
24: ข้อข่าวเล่าประเด็น
25: ในโลกแห่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่คนยุคใหม่ต่างนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตเพิ่มความสะดวกสบายในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่มิจฉาชีพเห็นโอกาสจากความชาญฉลาดของ AI มาเพิ่มความแยบยลหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการเลียนแบบใบหน้าหรือ Deepfake และการเลียนเสียงหรือ Voice Cloning เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คดีอาชญากรรมออนไลน์ที่พบในขณะนี้จึงเป็นคดีลักษณะของการถูกหลอกโดยการเลียนแบบเสียงเป็นบุตรหลานหลอกให้ผู้สูงอายุโอนเงินคดีแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกจ้างงานหลอกทำบุญซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี AI สร้างภาพเสียงและวิดีโอจนแยกไม่ออกว่าเป็นของจริงหรือของปลอมตัวอย่างคดีของบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเช่นกรณีมาดามแป้งนวลพันธุ์ล่ำซำที่ถูกนำวิดีโอการแถลงข่าวไปตัดต่อดัดแปลงโฆษณาชวนเชื่อให้ลงทุนหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยยิงโฆษณาให้เกิดการเข้าถึงจำนวนมากรวมถึงกรณีของนายทิติวุฒิวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยูทูบเบอร์และนักร้องหมอลำชื่อดังถูกมิจฉาชีพนำเสียงไปตัดต่อแอบอ้างโฆษณาชักชวนเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือแม้แต่ในต่างประเทศจากกรณีเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทข้ามชาติในฮ่องกงถูกหลอกให้จ่ายเงินกว่า900ล้านบาทให้มิจฉาชีพโดยใช้เทคโนโลยีดีเฟกสวมรอยเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินในการประชุมวิดีโอคอลพลตำรวจตรีภากฤตกฤษยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตำรวจสอบสวนกลาง CIB กล่าวว่าการปลอมภาพคลิปด้วยดีเฟคจะได้ภาพที่คมชัดสูงและท่าทางเสมือนจริงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเปลี่ยนน้ำเสียงจากชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายผู้ใหญ่เป็นเด็กหรือแม้กระทั่งแปลงเสียงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อประโยชน์บางอย่างหรือหลอกลวงให้โอนเงินส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งต่อบุคคลเศรษฐกิจและสังคม
6: Deepfake เนี่ยนะครับจะถูกนำไปแอบอ้างว่าเป็นคนนี้คนนี้นะครับแล้วเปิดกล้องมาก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่คุยจริงๆคือที่ต่างประเทศอ่ะเขาก็มีแล้วนะ CFO ที่โอนเงินไปให้โดยเขาได้รับข้อความมาอันนึงเป็นข้อความในเมลนะครับบอกว่าจะมีการประชุมด่วนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ CFO คนนี้ก็เข้าประชุมพอเข้าไปปุ๊บเสร็จก็มีหน้าเจ้านายจริงๆแล้วก็มีบอร์ดคณะกรรมการบริหารอยู่ในนั้นครบในมติที่ประชุมเขาก็บอกว่าให้โอนเงินไปให้บัญชีนี้เขาก็มีอำนาจในการที่จะโอนเงินไปเขาก็เลยโอนเงินไปให้สุดท้ายพอมารู้ทีหลังว่าพวกนั้นอ่ะเป็นเมลปลอมคือการตกวานมันวิเคราะห์มาละว่า CEO คือใครกรรมการเป็นใครบทการพูดแบบนี้คือแบบไหนบ้างมันก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้
25: หากใครไม่อยากถูกหลอกขอให้จำลักษณะของการใช้ AI จากตำรวจสอบสวนกลางที่แนะนำจุดสังเกตเสียง AI กับเสียงมนุษย์จากจังหวะการเว้นวรรคคำพูดที่เห็นได้ชัดคือเสียงพูด AI จะไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่มีจังหวะหยุดไม่มีเว้นวรรคจังหวะหายใจและพูดประโยคยาวน้ำเสียงราบเรียบไม่มีการเน้นน้ำหนักเสียงหรือความสำคัญของคำออกคำพูดบางคำไม่ชัดเจนเช่นคำว่าโล่งอก AI จะออกเสียงว่าโล่งงอกออกเสียงวรรณยุกต์สูงต่ำไม่สังเกตการขยับริมฝีปากคนในคลิปจะไม่สอดคล้องดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้ามีลักษณะผิดสัดส่วนธรรมชาติโดยเฉพาะเมื่อก้มเงยหรือหันซ้ายขวาสีผิวเข้มหรืออ่อนเป็นหย่อมๆแสงและเงาบริเวณผิวไม่สอดคล้องต่อการเคลื่อนไหวและกระพริบตาถี่เกินไปหรือน้อยเกินไปดูไม่เป็นธรรมชาติหากตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งความผ่านออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ไทยโพลิสออนไลน์หรือสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงมาชัยโยรายงาน

0: ตือนภัยใกล้ตัวดื่มน้ำด่างทุกวันอาจเกิดไตวายได้จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมการดื่มน้ำด่างทุกวันไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้คนที่มีสุขภาพปกติเกิดภาวะไตวายแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคไตอยู่เดิมการดื่มน้ำด่างอาจเป็นอันตรายทำให้ไตทำงานแย่ลงและอาจนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพลันหรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงชีวิตได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่ www.radwithi.go.th หรือโทร02-206-2900เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: กรมการค้าภายในร่วมกับภาคเอกชนแบ่งเบาภาระผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดภาคเรียนด้วยการนำสินค้าและบริการทางการศึกษากว่า 1,000 รายการจำหน่ายในราคาพิเศษติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
2: อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจึงกลายเป็นภาระที่ผู้ปกครองต้องแบกรับท่ามกลางค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูงกรมการค้าภายในจึงร่วมกับภาคเอกชนจัดโครงการ Back to School 2026เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในภาคครัวเรือนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่าได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน49รายจัดโครงการ Back to School 2026เปิดเทอมใหญ่สบายกระเป๋าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงก่อนเปิดเทอมโดยนำสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษากว่า 1,000 รายการมาลดราคาสูงสุดถึง86%ครอบคลุมทั้งชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนผลิตภัณฑ์นมและสินค้าไอทีโดยจำหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านธงฟ้าและแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง Lazada และ Shopeeระหว่างวันที่30เมษายนถึง31พฤษภาคมนี้โดยคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้กว่า300ล้านบาทนอกจากนี้ยังร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายในโรงเรียนที่มีความจำเป็นและพื้นที่ขาดแคลนกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
3: ภาระค่าครองชีพตอนนี้ก็เป็นภาระที่ทุกคนต้องแบกรับโดยเฉพาะในช่วงใกล้เปิดเทอมเนี่ยกรมการค้าภายในได้เชิญพันธมิตร49รายตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ประกอบการห้างต่างๆอุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับในการที่จะช่วยลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 86% มีสินค้ามากกว่า 1,000 รายการคือเริ่มตั้งแต่30เมษายนไปถึงวันที่31พฤษภาคมและเชื่อว่าเราจะสามารถลดค่าครองชีพได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาท
2: ด้านนายอานนท์จิตมีสินกรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตแมนูแฟคเจอริ่งจำกัดหนึ่งในพันธมิตรภาคเอกชนเปิดเผยว่าปัจจุบันต้นทุนการผลิตชุดนักเรียนปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-10 โดยเฉพาะวัตถุดิบสำคัญเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์พลาสติกกระดุมและได้ซึ่งมีต้นทุนเกี่ยวเนื่องกับราคาน้ำมันทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตรึงราคาชุดนักเรียนตลอดปีการศึกษา2569เนื่องจากสินค้าที่จำหน่ายในปีนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นสต็อกจากปีก่อน
4: ของน้องจิตนะครับยืนยันว่าจนถึงกระทั่งเปิดเทอมนี้ครับใช้ราคาเดิมนะครับแต่ว่าต้นทุนเริ่มขยับขึ้นมา 5-10% แล้วเพราะว่าถูกตั้งต้นมาจากน้ำมันโพลีเอสเตอร์พลาสติกนะฮะก็คือพวกรายการผ้าก็เริ่มขึ้นนะครับกระดุมได้แล้วก็ค่าขนส่งเริ่มขยับแล้วสต็อกเนี่ยจริงๆเราผลิตตลอดทั้งปีนะครับงั้นแสดงว่าเราผลิตคงที่เราใช้สต็อกสินค้าไอ้วัตถุดิบเนี่ยเราใช้คงที่อยู
5: ่ตึงราคาจนถึงเปิดเทอมนี้เปิดเทอม2ด้วยครับ
2: โครงการ Back to School 2026สะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงระบบการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดด้วยภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพื่อสร้างโอกาสที่เท่าเทียมให้กับผู้เรียนทุกคนปุริมปัตสุภาภาครายงาน
6: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
7: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้ตำหนิประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
6: รักษาภาษีคือรักษาอนาคตประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทน สนับสนุนโดยกองทุนปปช.
8: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
9: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
10: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครณบัดนี้

ไถนาเองเป็นแต่เพียงเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นครั้นมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จเป็นองค์ประธานเหมือนกับในสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันและจะมอบอาญาสิทธิ์ให้กับเจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยสั่งทำเหมือนอย่างที่ออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้มาตลอดถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและจนกระทั่งมาถึงกรุงอนาคตศิลป์ได้มีการประกอบพระราชพิธีนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แต่ผู้ที่ทำการแรกนาได้เปลี่ยนเป็นเจ้าพระยาพลเทพคู่กันกับการยิงชิงช้าตั้งแต่มาสมัยพอถึงรัชกาลที่3ไม่ถือว่าผู้ใดยืนชิงช้าผู้นั้นเป็นผู้แรกนาและในสมัยรัชกาลที่4ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสงฆ์เพิ่มขึ้นในการพระราชพิธีต่างๆทุกพิธีดังนั้นพระราชพิธีพืชมงคลจึงได้เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนั้นโดยได้มีการจัดการรวมพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือมีชื่อเรียกรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับซึ่งงานพระราชพิธีได้กระทำขึ้นในตอนรุ่งเช้าของวันนี้นั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงที่หน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูสวัสดิโสภาถนนสนามชัยมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเมื่อเดินทางมาถึงแล้วได้ตั้งกระบวนแห่อิสริยยศแล้วเดินกระบวนแห่อิสริยยศมายังโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาได้จุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบพระนุ่งแต่งกายไว้พร้อมเมื่อพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งเดิมอีกชั้นและนุ่งอย่างเบาขุนเพื่อจะเตรียมการออกแรกนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งพรสถานพระราชโองดุสิตมาอย่างพระพราพิธีที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มพิธีไถ่หวานจะอยู่ในช่วงระหว่างเวลา 8:09 นถึง 8:39 นโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพระพราหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาจะพนักงานจูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถจับหางไถแล้วไถดะไปโดยทักษิณาวัตร3รอบไถแปร3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพนักงานประโคมของชัยเครื่องดุริยางแล้วไถกบอีก3รอบเพื่อกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เสี่ยงทายของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเมื่อพระโคกินของสิ่งใดโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์เสร็จแล้วจะได้เบิกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติตัวแทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่างๆเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศกิตติคุณหลังจากนั้นจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นกระบวนอิสริยยศออกจากโรงพิธีพราหมณ์พยาแรกนากราบถวายบังคมแล้วเข้ากระบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพาพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาพยาแรกนาเข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพยาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับเมื่อพระยาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้เข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในการพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในวันนี้ซึ่งภายในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในฝั่งทิศเหนือได้มีการจัดสถานที่ทั้งบริเวณพระพราที่ประทับนะครับได้มีการเชิญพระราชอาสน์ที่ประทับและพร้อมด้วยนะครับที่นั่งอย่างบริเวณพระพราที่ทีนั้นก็จะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ซึ่งประกอบด้วยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะรัฐมนตรีและก็หน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหลังจากนั้นก็จะได้มีส่วนของพื้นที่นะครับที่ได้เป็นลานแรกนานะครับซึ่งได้จัดพิธีและแรกนาขวัญ นั้นในลำดับต่อไปนั้นนะครับก็ได้มีการจัดบริเวณลานแรกนาอยู่ในส่วนตรงกลางของสนามหลวงด้านฝั่งทิศเหนือและด้านฝั่งซ้ายก็จะมีเต็นท์ของเครื่องประโคมของสำนักการสังฆีกรมศิลปากรและฝ่ายเครื่องสูงของสำนักพระราชวังถัดมาลำดับด้านทิศเหนือนะครับฝั่งติดทางสนามหลวงนี้นะครับก็จะมีโรงพิธีพราหมณ์นะครับซึ่งได้มีการ

0: มนาถบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนนั้นทำพิธีทำขวัญข้าวอีกด้วยเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยทรงโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิตบริเวณสวนจิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยด้วยครับนอกจากนั้นแล้วครับโครงการพระราชดำริฝนหลวงที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริส่วนพระองค์ในคราวที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร15จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2498นั้นได้ทรงรับทราบถึงความเดือดร้อนทุกยากของประชาชนและเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลวิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าและพระราชทานแนวพระราชดำรินั้นแก่มอมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลท่านผู้ฟังครับจากนั้นในปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งทางด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาด้านดัดแปลสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนมั่นพระราชหฤทัยว่าแนวทางพระราชดำริแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลนั้นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางเกษตรวิศวกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปีถัดมานั้นพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หาลู่ทางที่จะทำให้เกิดการทดลองปฏิบัติการในท้องฟ้าให้เป็นไปได้จนถึงปีพุทธศักราช2512พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2512โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นผู้อำนวยการโครงการและหัวหน้าปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรกและเลือกพื้นที่วนอุทยานเขาใหญ่เป็นพื้นที่ทดลองเป็นแห่งแรกด้วยจากการติดตามผลการสำรวจภาคพื้นดินและรับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากประชาชนว่าเกิดฝนตกลงพื้นที่ทดลองวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จริงนับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่าการบังคับเมฆให้เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จึงทำให้เกิดโครงการฝนหลวงขึ้นและคงอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยในบริเวณมณฑลพิธีพราหมณ์หรือเรียกว่าเบญจาพิธีพราหมณ์นั้นก็มีการตั้งองค์เทวรูปที่สำคัญและเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีนะคะโดยเทวรูปที่สำคัญนั้นมีในส่วนของพระอิศวรหรือพระศิวะซึ่งหมายถึงผู้เป็นเจ้าทรงเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกนั่นคือโลกมนุษย์โลกสวรรค์และโลกนรกค่ะมีอำนาจทำลายทุกสรรพสิ่งอย่างรู้จิตใจมนุษย์ประสานพลังแห่งจักรวาลเป็นที่เกรงกลัวแก่อสูรและสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงทั้งยังเป็นเทพแห่งผู้ประทานพรด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพระพรหมค่ะซึ่งหมายถึงมหาเทพผู้สร้างโลกเป็นผู้ให้สิ่งทั้งปวงให้ชีวิตและลิขิตชีวิตมนุษย์นะคะนอกจากนี้ยังมีเทวรูปสำคัญนั่นคือพระนารายณ์หรือพระวิษณุซึ่งหมายถึงเทพผู้ปกปักรักษาโลกมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์เป็นเทพผู้รักษาธรรมะและเป็นผู้ดูแลความสงบร่มเย็นด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพิฆเนศนะคะซึ่งหมายถึงเทพผู้ทรงปัญญายิ่งใหญ่ขจัดอุปสรรคทั้งมวลอำนวยความสำเร็จเป็นสากลมีผู้นับถือมากที่สุดมีประกอบด้วยพระอุมาซึ่งหมายถึงเทวีแห่งพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แสดงถึงความดีและความงามค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระลักษมีด้วยนะครับซึ่งหมายถึงเทพแห่งความมั่นคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนอกจากนั้นแล้วครับยังมีพระพลเทพซึ่งหมายถึงเทพแห่งการเกษตรมีคันไถเป็นอาวุธและองค์สององค์สุดท้ายครับท่านผู้ฟังก็คือพระภูมิเทวีหรือพระมหาเทวรีหมายถึงเทพแห่งแผ่นดินและองค์สุดท้ายคือพระโคอสุพระนั่นเองครับ ท่านผู้ฟังครับในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเฉพาะโรงพิธีพราหมณ์นั้นจะมีเครื่องบวงสรวงประกอบพิธีพราหมณ์พร้อมความหมายที่สำคัญประกอบไปด้วยธูปซึ่ง

0: หมายถึงพระวายุหรือลมนั่นเองดอกไม้ต่างๆที่บูชาถวายหมายถึงพระแม่ธรณีหรือแผ่นดินที่ทำการเกษตรน้ำที่ถวายหมายถึงพระแม่คงคาหรือน้ำเทียนที่ถวายหมายถึงพระอัคนีหรือไฟรวมแล้วหมายความว่าเทวทูตทั้ง4คือพระวายุพระแม่ธรณีพระแม่คงคาและพระอัคนีได้ถูกอัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในกุศลจิตที่จะร่วมกันบำเพ็ญในครั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นมงคลในพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและจะนำพากุศลจิตร่วมกันยิ่งใหญ่นี้ผ่านภพภูมิต่างๆไปยังเทพเทวาบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ในแผ่นดินนี้ให้ได้รับรู้กุศลจิตร่วมกันและอำนวยพรให้พืชชันธัญญาหารในแผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีกุมภะหรือหม้อซึ่งมีลูกมะพร้าววางอยู่บนฝาหม้อใช้สำหรับทำน้ำเทพมนต์และเก็บน้ำเทพมนต์เอาไว้เพื่อใช้ประพรมคันไถพระโคและการสาดพรมลงบนผืนแผ่นดินขณะที่ทำการจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งจะต้องทำการไถทั้งหมด9รอบด้วยกันนอกจากนั้นครับท่านผู้ฟังยังมีพันธุ์พืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักกาดกวางตุ้งดอกผักกาดหอมข้าวโพดขาวผักกาดขาวปลีแตงกวาพริกชี้ฟ้าแตงกวาผสมละหุ่งผักกาดหัวบวบเหลี่ยมมะระจีนคณะใบผักกาดขาวถั่วฝักยาวถั่วแขกตั้งโอน้ำเต้าข้าวโพดเกษตรถั่วเหลืองถั่วเขียวเมล็ดงาผักกวยเล้งกระเจี๊ยบขึ้นช่ายชุ่นช่ายฟักเขียวผักกาดขาวปลีผักชีผักกาดเขียวกวางตุ้งแฟงผักขมจีนเผือกมันเป็นต้นอยู่ในการประกอบพิธีในครั้งนี้ด้วย
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนั่นก็คือภายในพื้นที่ของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่มีส่วนสำคัญในการพระราชพิธีพืชชมงคลและในวันนี้คือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญและโดยในขณะนี้ในบริเวณท้องสนามหลวงนั้นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทุกอย่างในการพระราชพิธีนั้นก็มีความพร้อมเตรียมพร้อมอย่างได้ด้วยความสมบูรณ์ยิ่งนะครับทั้งบริเวณด้านหลังของโรงพิธีพราหมณ์นั้นก็มีโรงพระโคซึ่งขณะนี้ทางเจ้าพนักงานได้เตรียมพระโคไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะโดยก่อนหน้านี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรค่ะโดยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงคันไถในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเข้าร่วมณบริเวณบารมพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตร
0: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับประวัติของนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในปีนี้นั้นนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมปีพุทธศักราช2508เป็นบุตรของนายวิทูลทรัพย์ส่งสุขและนางลั่นทมทรัพย์ส่งสุขสมรสกับนามภัทรสันสิทรัพย์ส่งสุขโดยมีประวัติการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2529สำเร็จการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2535สำเร็จการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ปีพุทธศักราช2552สำเร็จการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตประวัติการทำงานในปีพุทธศักราช2530เริ่มรัชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน3กรมการพัฒนาชุมชนปี2550ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2551ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีพุทธศักราช2552ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2556ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ปี2558ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปี2560ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในปี2561ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมปี2567ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และ1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ภายในมณฑลพิธีนั้นได้จัดเตรียมการเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีในการที่จะได้ก่อพิธีจรดพนังคันแรกนาขอนนั้นพญาแรกนานะครับก็ได้เสียงทายพนุ่งการแต่งกายของพญาแรกนาตั้งแต่ช่วง 7:30 นด้วยการยาตราขบวนอิสริยยศนะครับโดยพนุ่งแต่งกายนั้นก็จะเป็นพนุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนครับก็มีความยาวคือ4คืบ5คืบและ6คืบซึ่งจะได้มีการวางเรียงบนโต๊ะมีผ้าคลุมเพื่อให้พญาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผนุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยผนุ่งนี้ถ้าหยิบได้ผืนใดก็จะมีความทำนายกันไปตามนั้นซึ่งในช่วงการพระพิธีนั้นก็จะได้มีการนะครับทำนายโดยหนหลวงครับถวายคำพยากรณ์และจากนั้นก็จะเป็นการประกาศโดยท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งผ้าทั้ง3ผืนนั้นนะครับก็จะมี4คืบ5คืบและ6คืบนะครับทั้ง3ผืนดัง4คืบก็คือน้ำจะมากสักหน่อยนะครับนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่5คืบนะครับก็คือน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าได้6คืบก็จะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะได้รับทราบนะครับว่าในช่วงที่การพระราชพิธีนั้นจะได้เสียงทายแล้วก็ทราบว่าจะได้ผ้านุ่งที่ได้ตั้งสัตยาธิษฐานโดยพญาแรกนานั้นได้หยิบถือผืนใดส่วนในพญาในลานแรกนานั้นก็จะมีที่โรงพระโคนะครับเป็นส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่มีความหมายนะครับของเรื่องของพระโคแรกนาขวัญสนิปีนี้พระโคแรกนาขวัญนะครับก็ได้เข้าทำหน้าที่อันอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีประวัติในเรื่องของส่วนของพระโคให้ทราบดังนี้นะครับ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นในโรงพิธีนั้นจะประกอบไปด้วยอย่างที่คุณพินโยรุ่งสมัยได้กล่าวไปถึงพญาแรกนานะครับนั้นจะมีการแต่งกายหรือเครื่องแต่งกายของพญาแรกนาที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งปกติเราจะเห็นท่านแต่งตัวเหมือนองค์เทวดานะครับก็จริงแล้วก็คือสมมุติเทพสมมุติธรรมดาสมมุติเป็นเทวดานั่นเองการแต่งกายของพญาแรกนานั้นผมขอนำท่านผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับทราบรายละเอียดของลักษณะของพระโคในการพระราชพิธีในครั้งนี้นะครับสำหรับพญาแรกนาในวันนี้นั้นลักษณะการแต่งกายจะสวมสนับเพลาปลายขอบปักดิ้นทองถุงเท้าขาวรองเท้าหุ้มส้นสีดำไม่ผูกเชือกมีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะสีทองติดคล้ายโบมุ่งผ้าเยียระบับชายพกภาพจีบนะครับไม่จีบโจงใช้เชือกสานแถบรัดเอวสวมเสื้อเยียระบับพื้นสีเขียวลายทองแขนยาวแบบราชการกระดุม5เม็ดสวมสายสะพายและประดับเครื่องราชอิสริยพรคาดเข็มขัดทำด้วยอิสริยพรจุลจอมเกล้าสวมหมวกทรงสูงเรียกว่าหล่อมพอกนั่นเองสมมุติว่าเป็นสมมุติเทพหรือพระพลเทพซึ่งพระพลเทพนี้เป็นเกษตรที่ถือคันไถเป็นอาวุธนะครับนอกจากนั้นยังมีทัดใบมะตูมพระราชทานที่ซอกหูขวาสวมพระธรรมรมนพเก้าพระราชทานที่มือขวา1วงที่มือซ้าย1วงพร้อมทั้งถือพระแสงประตักพระราชทานไว้ในมือเพื่อใช้จรดพนังคันแรกนาขวัญด้วย ท่านผู้ฟังอาจจะยังสงสัยเรื่องของการแต่งกายของเทพีแรกนาด้วยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้จะอยู่ในกระบวนพระราชอิสริยยศด้วยสำหรับการแต่งกายของเทพีแรกนานั้นจะนุ่งจีบหน้านางผ้าเยราบับหรือผ้าไหมไทยทอยุกดอกลายสีทองสีพื้นตามความเหมาะสมสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองห่มสบายปักทองแล่งประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะการแต่งกายของผู้ที่ทำหน้าที่ในพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่สำคัญ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์นั้นหมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งและเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1นะคะเพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์ค่ะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกพระโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้าย

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถึงได้เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เคลื่อนเข้ามาภายในถนนกลางของท้องสนามหลวงเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงแล้วนะครับในขณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับเสด็จครับและในขณะนี้ได้ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับเมื่อได้รับการเคารพแล้วนะครับรับพวงมาลัยขอพระกรแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินตามลาพระบาทนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นไปที่บริเวณมณฑลพิธีในพระพลาที่ประทับครับในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นก็ยังมีส่วนที่สำคัญสำคัญอีกหลายส่วนที่จะเป็นหรือว่ามีความสำคัญในการพระราชพิธีนะครับซึ่งการพระราชพิธีนั้นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระมหากษัตริย์กับพระศกนิกรซึ่งในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าแว่นแขวนใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั่นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสร้างสรรค์นะครับในการพระราชพิธีวันนี้ก็เมื่อสักครู่ที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักก็ขนาดนี้ได้หยุดลงเล็งที่เรียบร้อยครับจึงก็ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความนะครับร่มเย็นขึ้นนะก็โดยเฉพาะในฤกษ์ของการได้กำหนดไว้นะครับก็ตรงตามฤกษ์ที่ทางส่วนของการพระราชพิธีก็ทางส่วนของทางโหรและพราหมณ์นั้นได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในขณะนี้หลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชาทแล้วนะครับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาได้ญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพระรามนะครับในขณะนี้ซึ่งริ้วขบวนอิสริยยศนั้นจะมีดังต่อไปนี้นะครับ

0: ริ้วนะครับก็จะมีนำริ้วและกองชนะข้างละ10นะครับจากปี2แต่ฝรั่ง5นะครับข้างละ5แต่ฝรั่งแต่งอนข้างละ5แล้วก็จะมีพรามนะครับซึ่งจะได้เชิญสังทั้ง2สังด้วยกันและมีกันจริงพรามนำ2ท่านนะครับบังศูนย์2และตามด้วยคู่เคียงทางด้านละ4นะพญาแรกนานะครับและผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4และเทพีนะครับและคู่เคียงและกันจริงปิดท้ายขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้าไปที่บริเวณด้านพระพราที่ประทับนะครับเพื่อจะได้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายบังคมเพื่อจะขอพระราชอนุญาตในการที่จะออกไปประกอบพิธีแรกนานะครับซึ่งที่การจัดลานแรกนานั้นก็ได้มีการจัดนะครับพื้นที่เอาไว้อยู่ด้านหน้าพระพราที่ประทับและในพื้นที่ของลานแรกนาขนาดนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าพนักงานที่ได้จูงพระโคเทียมแอดนะครับซึ่งของสิ่งต่างๆที่เป็นของเครื่องประกอบราชพิธีนั้นนะครับก็จะได้มีการได้อัญเชิญเอาไว้ซึ่งเป็นเครื่องประกอบพระราชพิธีที่มีความสำคัญหลายสิ่งด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของคันไถนะครับเรื่องของแอกเรื่องของในส่วนของพระโคนะครับธงสามชายนะครับและเครื่องประกอบต่างๆซึ่งสักครู่หนึ่งจะได้นำเรียนให้ท่านฟังได้ทราบนะครับและรวมถึงท่านเทพีคู่หาบทองและหาบเงินในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในแง่ของปรัชญาแฝงสามารถอนุมานได้ว่าคันไถและแอกที่เทียมพระโคนั้นหมายถึงปัญญาเชือกที่ใช้กำกับบังคับนะครับพระโคให้เดินตามทางที่กำหนดนั้นหมายถึงจิตใจส่วนพระแสงตักเป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเตือนว่าให้เดินให้ตรงทิศอย่าให้ผิดทางให้มีสติซึ่งในขณะนี้ก็มีการนำคันไถมาประดับที่พระโคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังรายละเอียดอีกสักนิดหนึ่งเมื่อมองโดยรวมทั้งหมดแล้วก็จะหมายถึงหากเราทำการเพาะปลูกพืชพันธุ์ธัญอาหารหรือทำการเกษตรกรรมใดๆก็ตามนะครับต้องทำด้วยความสำรวมในที่นี้คือการพิจารณาพินิจพิเคราะห์สังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เราแทนความหมายนั่นก็คือฝนหรือน้ำฝนนั่นเองท่านผู้ฟังครับส่วนแอกและคันไถนั้นเราเทียบได้กับปัญญาเชือกเป็นตัวดึงหรือเป็นตัวควบคุมนั้นเราเทียบได้กับจิตใจพระแสงประตักที่เป็นสิ่งกำหนดคอยสะกิดคอยเตือนใจเหล่านั้นก็เทียบได้กับสตินั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในการทำเกษตรกรรมทุกๆด้านทุกๆประเภทจะต้องมีการสำรวมมีสติปัญญาที่สำคัญคือสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นจากข้างในจิตใจของเราเมื่อคิดจะทำการสิ่งใดหรืออะไรก็ตามต้องสำรวมต้องตรวจสอบจิตใจข้างในของเราเสียก่อนนะครับพูดง่ายๆก็คือการรู้จักยั้งคิดพินิจพิจารณาและก็วางแผนก่อนที่จะทำการเกษตรนั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการไถดะไปโดยรี3รอบไถแปรโดยกว้าง3รอบและไถกลบอีก3รอบนั้นมีความหมายแฝงนะคะบอกว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นเลข3ก็หมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนในทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั้นเลข3ก็จะหมายถึงพระอิศวรพระพรหมและพระนารายณ์ค่ะโดยให้เราเคารพนอบน้อมต่อสิ่งสำคัญสูงสุดทั้ง3ในของพุทธและพราหมณ์ด้วยสิ่งสำคัญ3อย่างของมนุษย์นั่นคือด้วยกายวาจาและใจนั่นเองค่ะและเมื่อรวมการไถทั้ง3ชุดก็จะได้รวมกันได้ทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะซึ่งเลข9นี้ในประเทศไทยก็จะถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นส่วนหนึ่งของตัวอักขระสำคัญคือตัวอนุอุณาโลมโดยมีลักษณะคล้ายเลข9ที่เขียนแบบไทยนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้การแรกนาโดยพญาแรกนานะครับจะได้มีการประกอบพิธีในรอบแรกซึ่งหลังจากที่ได้เจิมพระโคแล้วนะครับพระโคพอและพระโคเพียงก็ได้การยาตราคือริ้วขบวนนะครับซึ่งในขณะนี้ริ้วขบวนก็จะประกอบในส่วนสำคัญของริ้วขบวนที่มีทั้งคณะพราหมณ์และก็เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศต่างๆนะครับพระอิสริยยศต่างๆของพญาแรกนาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ในขณะนี้ท่านผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงบรรเลงเพลงในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งขณะนี้มีการไถเริ่มไถกันแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันที่2ของพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญการประโคมดุริยางค์ดนตรีจะเริ่มขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในเวลาเช้าแล้วนะครับเริ่มจากเจ้าพนักงานจะตั้งริ้วขบวนอิสริยยศตามประเพณีโบราณรับพญาแรกนาลงจากรถหลวงนะครับสวมลอมพอกเดินเข้าประจำในกระบวนพร้อมด้วยคู่เคียง2ข้างข้างละ8นายผู้เชิญเครื่องยศและเทพีจัดเป็นรูปกระบวนญาตราไปยังโรงพิธีพราหมณ์ขั้นตอนนี้วงปีชวากลองชนะบรรเลงเพลงพญาเดินอันเป็นเพลงหน้าผ้าที่หมายถึงการไปมาของผู้มีศักดิ์นั่นเองส่วนในช่วงถัดมาคือช่วงที่2เมื่อพญาแรกนาตั้งสัจจยาธิสถานสอดมือเลือกหยิบผ้าออกมาแล้วโดยระหว่างพญาตั้งสัจจยาธิสถานนี้วงปีพาดพิธีบรรเลงเพลงสาธุการจนเลือกผ้าและผนุ่งทับผ้าที่เรียบร้อยแล้วจึงยุติการบรรเลงนะครับส่วนในช่วงที่3เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมายังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเสด็จขึ้นประทับณมุขกลางพระพราวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรับเสด็จช่วงที่4ครั้นได้มงคลอุดมฤกษ์หนหลวงบูชาพระฤกษ์หนหลวงลั่นของชัยเมื่อพญาแรกนาจับหางคันไถมือซ้ายมือขวาถือพระแสงตักบัณฑิตถือพระเจ้าเทวบิดสาดลงสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงในพื้นดินที่เดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งก็คือบทเพลงที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับซึ่งบทเพลงนี้จะกระทั่งระทึกตลอดทั้ง9รอบเลยครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับริ้วกระบวนแห่อิสริยยศพระยาแรกนานั้นนะคะก็ประกอบไปด้วยนำริ้ว1คนจ่าปี2คนกลองชนะ20คนแตรฝรั่ง10คนแตรงอน10คนสัง2คนพรามนำ2คนกันชิง4คนบังศูนย์2คนคู่เคียง16คนพระยาแรกนา1คนผู้อัญเชิญเครื่องอิสริยยศ4คนและเทพี4คนค่ะรวมทั้งสิ้น78คนนะคะโดยในส่วนของผู้ทำหน้าที่อัญเชิญเครื่องอิสริยยศนั่นคือนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนายชัยวัฒน์โยทะคนเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติค่ะนอกจากนี้ผู้ทำหน้าที่คู่เคียงพระยาแรกนามีจำนวนทั้งสิ้น16ท่านด้วยกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นทั้งคู่นะคะทั้งเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นก็ต่างแต่งกายอย่างสวยงามนะคะโดยมีการนุ่งจีบหน้านางผ้าเหยระบาบหรือผ้าไหมไทยทอยกดอกลายสีทองพื้นสีตามความเหมาะสมนะคะสวมเสื้อไหมไทยรัดรูปแขนยาวคาดเข็มขัดทำด้วยโลหะเป็นเกลียวเกี่ยวขัดสีทองผมสบายปักทองแล้งนะคะประดับอาภรณ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ได้รับพระราชทานสวมถุงเท้าสีเนื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นสีทองปลายงอนค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับในขณะนี้มีการประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วนะครับผมขอนำท่านผู้ฟังมารับทราบรายละเอียดของ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญกันสักนิดหนึ่งเริ่มกันที่คันไถครับท่านผู้ฟังครับคันไถนั้นมีขนาดความสูงจากพื้นถึงเสียนนาคนี่นะครับ2เมตร26เซนติเมตรและยาวจากเสียนนาคถึงปลายคันไถ6เมตร59เซนติเมตรทาสีแดงชาตลอดคันไถที่หัวคันไถทำเป็นเสียนพญานาคลงรักปิดทองลวดลายประดับคันไถเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันลายไถหุ้มผ้าขาวคลิปทองสำหรับมือจับถัดมาที่แอกเทียมพระโคมีความยาว1เมตร45เซนติเมตรบริเวณตรงกลางแอกประดับด้วยรูปคุดหน้ากล่อด้วยทองคำนะครับซึ่งก็ลงรักปิดทองเช่นเดียวกันปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนนาคลงรักปิดทองลวดลายประดับด้วยลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองตลอดคันที่ปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทำ ฐานรองครับเป็นที่สำหรับตั้งรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งทาด้วยสีแดงชาติมีลวดลายประดับเป็นลายกระจังตาอ้อยลงรักปิดทองทั้งด้านหัวและปลายไถถัดมาครับที่ขาดไม่ได้ในการพระราชพิธีนี้นั่นก็คือธงสามชัยเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเศียรนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับด้านบนเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติธงสามชัยมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานยาว41ซมมีความสูง50ซมและเสาธงยาว72ซมครับสำหรับเมื่อสักครู่นี้คุณพินโยรุ่งสมัยได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้พระยาแรกนานั้นเสียงผ้านุ่งหยิบผ้าได้หกคืบนั่นก็พยากรณ์หมายถึงน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคนะคะเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์นั่นคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันนะคะดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2568ค่ะกรมปศุสัตว์ก็ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นั่นคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอพระโคเพียงพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก214เซนติเมตรอายุ13ปีพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ13ปีค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระโคที่มาประกอบพิธีในวันนี้นั้นเป็นพระโคพันขาวลำพูนนะครับเป็นพระโคแรกนาทั้งสองคู่เลยนะครับเป็นโคพันขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมที่พบกันมากในอำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่และแพร่กระจายไปยังอำเภอต่างๆของจังหวัดลำปางพะเยาและเชียงรายที่อยู่ใกล้กับจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่นั่นเองมีลักษณะที่โดดเด่นนั่นก็คือมีรูปร่างสูงใหญ่สูงโปร่งลำตัวมีสีขาวตลอดผู้หางขาวหนังสีชมพูจมูกสีชมพูส้มเนื้อเขาเนื้อกีบสีน้ำตาลส้มจากลักษณะเด่นเป็นสง่าดังกล่าวนี้จึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งความเป็นมาของโคขาวลำพูนนั้นยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างจริงจังนะครับและไม่ทราบว่าน่ะถิ่นที่กำเนิดแท้จริงนั้นอยู่ที่ใดมีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ที่เริ่มรู้จักกันก็มีความเป็นมาว่าภาควิชาสัตวบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เริ่มนะครับเลี้ยงฝูงโคขาวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521แทนฝูงโคเนื้อลูกผสมต่างประเทศเพื่อหาทางศึกษาชี้นำให้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์โคนั่นเองโคขาวลำพูนเป็นโคพื้นเมืองที่เกิดจากฝีมือและผลงานของชาวบ้านในจังหวัดลำพูนมีการพัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า100ปีเลี้ยงกันมาแพร่หลายในจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่แล้วแพร่กระจายไปยังจังหวัดลำปางพะเยาเชียงรายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเหมือนที่ผมได้นำเรียนให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่มีการเล่าขานกันมาว่าจากการกลายพันธุ์ของโคพื้นเมืองในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหริบุญชัยพระองค์แรกเมื่อปี1340กว่าปีมาแล้วนะครับเป็นสัตว์คู่บารมีของชนชั้นปกครองในสมัยนั้นลากเกวียนแต่หริบุญชัยก็ล่มสลายตั้งแต่ครั้งเมื่อพ่อขุนเมงรายมหาราชยึดครองอีกทั้งเป็นเมืองร้างนะครับสมัยพม่าครองเมืองช่วงกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อครั้งที่2ปี2310ในตำราฝรั่งบางเล่มก็กล่าวว่าต้นตระกูลของโคพื้นเมืองในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้น่าจะเป็นโคทางยุโรปที่ไม่มีหนอกซึ่งต่อมาผสมข้ามโดยโคจากอินเดียที่มีหนอกครับเพราะโคในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่มีลักษณะทั้งโคยุโรปและก็โคอินเดียรวมกันคือมีเหนียงคอสั้นหน้าผากแบนและหูเล็กแบบโคยุโรปมีหนอกแบบหนอกโคอินเดียด้วยสำหรับความเชื่อของโคนะครับที่ในศาสนาพราหมณ์นั้นพระโคในทางศาสนาพราหมณ์หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรซึ่งเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็ง เป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกิษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้พระราชทานในพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพจังหวัดราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมมีความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระโคแรกนาขวัญและพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นโคพันขาวลำพูนซึ่งมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวและไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนนั้นนอกจากนี้โดยผู้ที่บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอนั่นคือนายสมชายดำธมิตรนะคะเป็นผู้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคพอแล้วมอบให้กรมปศุสัตว์น้อมนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นอกจากนี้นายอาคมวัฒนากูลก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพียงแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันค่ะนำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นายคฤษฎีชาวสวนเจริญอดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะก็ได้บริจาคทรัพย์ซื้อพระโคเพิ่มแล้วมอบให้กับกรมปศุสัตว์นำน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569และนายวิจารณ์ภุกพิบูลมอบพระโคพูลให้กับกรมปศุสัตว์นำน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช้เป็นพระโคสำรองประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับเสียงโหนหลวงที่ลั่นคล้องชัยเมื่อครบแต่ละรอบของการไถนั้นที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นะครับหมายถึงการที่โหนหลวงลั่นคล้องชัยก็คือเสียงคล้องที่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นการจำลองเสียงฟ้าร้องแสดงว่าจะมีเมฆและฝนดังนั้นแล้วเสียงคล้องอาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีฝนตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสังเกตว่าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นในกลางลานแรกนานั้นมีฉัตรอยู่3ฉัตรด้วยกันนะครับซึ่ง3ฉัตรนั้นองค์เทพที่สำคัญก็ประกอบไปด้วย3องค์ได้แก่พระอิศวรหรือพระศิวะพระพรหมและพระนารายณ์พร้อมทั้งเทพทุกๆองค์มาประดิษฐานอยู่ในพระราชพิธีนี้ซึ่งในการไถนั้นจะต้องเวียนรอบฉัตรทั้ง3ที่ปักเอาไว้กลางลานแรกนาชุดละ3รอบนะครับ3ชุดรวมทั้งหมดก็9รอบด้วยกันครับสำหรับเวลาฤกษ์แห่งการจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นคือเวลาพระฤกษ์ที่องค์ประธานจะเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีทางพราหมณ์ฮินดูถูกกำหนดโดยโหรหลวงนะครับซึ่งจะดำคำนวณว่าปีนี้วันใดจะเป็นวันประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วกำหนดฤกษ์ ที่ส่วนใหญ่คือฤกษ์ที่ไม่ต้องทิศต้องสิ่งที่เป็นการเบียดเบียนอัปมงคลในทางโหราศาสตร์และอีกอย่างหนึ่งก็คือการกำหนดฤกษ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันข้างขึ้นหรือข้างแรมก็แล้วแต่ต้องไม่ตรงกับดิถีที่เรียกกันว่าวันผีเพลียคำว่าผีในที่นี้หมายถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหมดของแผ่นดินไทยที่จะมาเป็นพละกำลังในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั่นเองครับ
2: ท่านฟังครับในขณะนี้ที่ลานแรกนานั้นนะครับจำนวนอิสรยศของพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หับทองและหับเงินที่ได้หวานเมล็ดพันธุ์ตามรอบต่างๆก็จะได้มาถึงในรอบที่7นะครับในรอบที่7ในการไถไปโดยทักษิณาวัด3ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งรอบแรกนะครับไถดะ3รอบไถแปร3รอบและหวานเมล็ดพันธุ์ในรอบที่7นี้ก็อีก3รอบพร้อมกับทางพนักงานได้ประคมของใส่เครื่องดุริยางค์จะได้ไถกลบนะครับในรอบที่7นี้นะครับจนกระทั่งถึงรอบที่9เพื่อกลบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินเสร็จแล้วพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกพญาแรกนาและเทพีจะได้กลับยังโรงพิธีพราหมณ์ซึ่งส่วนสำคัญในพระราชพิธีจรดพระนางคันนั้นก็นอกเหนือจากที่ลานแรกนาแล้วทั้งพราหมณ์ได้เชิญนะครับทั้งพระโคสุภราชนะครับและพระเจ้าเทวบิดซึ่งก็ได้เป็นสิ่งของมงคลศักดิ์สิทธิ์ในคติความเชื่อนะครับแล้วก็อยู่ในศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีประวัติความเป็นมาดังนี้นะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับตามคติของศาสนาพราหมณ์ตามตำนานนั้นได้กล่าวไว้นะคะว่าโคอสุภราชหรือเผือกผู้นั้นมีนามว่าพระนนทิถือกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทพระนนทิจะแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้นะคะคนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อโคจึงมีโคเยอะมากในประเทศอินเดียค่ะโดยประเทศไทยเราก็ได้รับความเชื่อของพราหมณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่1แห่งราชวงศ์จักรีนะคะก็ได้กำหนดให้มีพระโคเพศผู้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ค่ะ
2: เป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจนะครับในบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์สำคัญบัวนั้นเป็นส่วนประกอบของความเชื่อและศรัทธาโดยเชื่อกันว่าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะครับซึ่งอีกมุมหนึ่งต้องเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีประโยชน์อย่างมากและยังนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งการอุปโภคบริโภคส่วนอีกมุมหนึ่งวัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อของความศรัทธานะครับความเชื่อเหล่านี้มีรากมาจากอดีตที่ส่งสารสองสามต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งย้อนกลับไปถึง 4,000 กว่าปีก่อนนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมของชาวอารยันเพราะวัวเป็นสัตว์ที่ให้น้ำนมและใช้งานที่หลากหลายเลี้ยงดูชีวิตชาวอารยันมาทุกยุคทุกสมัยครับโดยในคัมภีร์ฤกษเวทก็กล่าวว่าโคนำความโชคดีมายังพวกเราและยังให้นมกับพระอินทร์ทุกวันนำความปิติมาให้กับชาวนาในคัมภีร์พระเวทนั้นวัวได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมารดา7ประเภทที่ชาวฮินดูให้ความเคารพนะครับนอกจากนี้ตามคติทางศาสนาพราหมณ์ก็มีว่าโคสุภราชนั้นเผือกผู้นะครับอย่างที่ได้นำเรียนว่ามีนามว่านนทิเป็นเทพเจ้าแห่งสัตว์จตุบาทนะครับและแปลงรูปเป็นโคให้พระอิศวรทรงซึ่งจากความเชื่อนี้คนอินเดียจึงไม่ทานเนื้อวัวกันในประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องความเชื่อหรือเป็นสัญลักษณ์ของดินและโลกและเป็นผู้ที่ให้ที่ยิ่งใหญ่เป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ซึ่งก็จะมีประวัติความเป็นมาต่างๆซึ่งในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ในการประกอบในเรื่องของความเชื่อต่างๆนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นทั้งพิธีสงฆ์และพิธีพราหมณ์เข้ามาควบคู่กันซึ่งในขณะนี้ก็จะได้ครบจำนวนนะครับในรอบสุดท้ายกันในรอบที่9แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพันข้าวในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นั้นนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ได้แก่ พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์ข้าวกอขอ79ข้าวเจ้าค่ะพันธุ์ข้าวกอขอ85ข้าวเจ้าพันธุ์ข้าวกอขอ99ข้าวหอมคลองหลวง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้านะคะพันธุ์ข้าวกอขอ109ข้าวหอมพัทลุง72ซึ่งเป็นข้าวเจ้าและพันธุ์ข้าวกอขอ26เชียงราย72ซึ่งเป็นข้าวเหนียวค่ะโดยผลผลิตทั้งสิ้นมีจำนวน 5,147 กิโลกรัมนะคะนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569และบรรจุซองแจกจ่ายให้แก่ประสบกรณิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปส่วนเมล็ดพันธุ์ที่เหลือทั้งข้าวและเมล็ดพันธุ์ถั่วต่างๆนะคะกรมการข้าวก็มีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำไปเก็บไว้ทำพันธุ์ในฤดูกาลปี2569เพื่อเป็นต้นตระกูลของพืชพันธุ์ดีเผยแพร่สู่เกษตรกรต่อไปค่ะ
2: ในขณะนี้คือรอบที่9นะครับเป็นรอบที่ได้มีการถ่ายกรบในรอบสุดท้ายแล้วนะครับโดยพระยาแรกนาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อได้ถ่ายกรบและพร้อมด้วยเทพีคู่แล้วก็จะได้ญาตรากระบวนอิสริยยศเข้ามาอย่างบริเวณโรงพิธีพราหมณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับในขณะนั้นก็จะได้มีการตั้งของเสียงทายนะครับให้พระโคได้กินของ7สิ่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสียงทายซึ่งหลังจากที่พระโคกินสิ่งใดแล้วโหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับซึ่งในการพระราชพิธีนั้นก็จะมีเรื่องที่เป็นการประกอบพระราชพิธีสำคัญสำคัญนั้นนะครับในยุคหลังนี้นะครับจุดจนปัจจุบันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อกติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากแรกการลานแรกนาก็ดีนะครับมีนัยยะในการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของเกษตรกรหรือว่าผู้คนที่ได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนะครับอีกประการหนึ่งก็เชื่อว่าเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปและที่สำคัญคือเกษตรกรผู้ส่งเพลียผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีก็ได้แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นนะครับได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงได้ประสบความสำเร็จในการประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันซึ่งพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินไปด้วยกันได้อย่างดีนะครับที่ลานแรกนาขนาดนี้ในรอบที่9นะครับซึ่งเป็นรอบที่ได้ไถกรบนะครับซึ่งเจ๋เช่นเดียวกันกับวิถีชีวิตของเกษตรกรหรือชาวนาหรือผู้ที่ได้ทำนาทั่วไปนะครับในการที่เริ่มต้นฤดูกาลในการเพาะปลูกนะครับซึ่งกระดูเข้าสู่ฤดูฝนนั้นก็อย่างเช่นตามธรรมชาตินะครับได้กำหนดไว้ในรอบของแต่ละปีซึ่งก็ถือได้ว่าในพระราชพิธี12เดือนในการจรดพระนางคันแรกนาขวัญนั้นนะครับก็อยู่ในส่วนของพระราชพิธี12เดือนขณะนี้นะครับครบทั้ง9รอบแล้วครับเมื่อครบ9รอบแล้วพนักงานประกอบของสายเครื่องสุริยางค์และสายกบในรอบสุดท้ายกบเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในดินพนักงานจะได้ปลดพระโคออกจากแอกและนำพระโคกลับมาที่โรงพระโคนะครับซึ่งอยู่ด้านข้างของโรงพิธีพราหมณ์นะครับพระโคทั้งสองนะครับจึงได้ปฏิบัติในการพระราชพิธีเพื่อจะมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญนะครับในปีนี้เป็นพระโคที่เรียนให้ท่านได้ฟังได้ทราบนะครับถึงทั้งความแข็งแรงสง่างาม พระโคพอพระโคเพียงความสูงนะครับแล้วก็ในสิ่งที่ได้ตรงตามหลักเกณฑ์นะครับที่ทางกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนะครับเป็นลักษณะของพระโคตามหลักเกณฑ์ต้องมีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์ความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมมีความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180นะครับพระโคต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเช่นเมื่อสักครู่ที่พระโคได้ปฏิบัติในลานแรกนานะครับก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับกิริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายและลักษณะโค้งของเขานั้นสวยงามตาแจ่มใสนะครับหูไม่มีตำหนิในขณะนี้ก็เป็นภารกิจที่พระโคได้ปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือพระโคพอและพระโคเพียงพระยาแรกนาได้กลับเข้ามาภายในโรงพิธีพราหมณ์แล้วนะครับ
0: ผู้ฟังคะสำหรับการบรรเลงเพลงปรีพาสในพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเมื่อสักครู่นี้นะคะมีมาแต่โบราณนั้นไม่ได้มีหลักฐานปรากฏนะคะว่ามีวงปีพาดบรรเลงแต่อย่างใดต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชปรารภขึ้นนะคะกับพระราชครูความว่า
2: ครับในขณะนี้หลังจากที่เสร็จภารกิจของในการที่พระโคได้ประกอบพิธีแลกนาแล้วก็ได้มาที่ด้านหน้าของนะครับบริเวณด้านต้นของลานแลกนาเพื่อที่จะเสี่ยงทายนะครับซึ่งการตั้งเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่งนั้นก็จะมีของ7สิ่งที่จะเสี่ยงทายตั้งเลี้ยงพระโคนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันของ7สิ่งก็คือน้ำและหญ้านะครับเหล้านะครับก็ในส่วนของของกินทั้ง7สิ่งนะครับก็จะมีทั้งข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะครับถึงถ้ากินสิ่งใดก็จะพยากรณ์ในลำดับต่อไปนะครับโดยหนหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล นะครับ

0: ิจเจต
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระโคก็ได้กำลังเสี่ยงทายในการที่จะกินของเจ็ดสิ่งนะคะซึ่งของเจ็ดสิ่งนั้นก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าค่ะถ้าพระโคได้กินสิ่งใดก็จะได้มีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งขณะนี้พระโคพอและพระโคเพียงก็กำลังเสี่ยงทายในการกินของเจ็ดสิ่งอยู่ซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้มีคำทำนาย
2: ผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์นะครับและรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้อ่านกราบบังคมทูลจากคำทำนายก็รวมไปถึงในเรื่องของ การเสี่ยงทายผ้านะครับทั้งสามอย่างด้วยกันที่ได้มีการเสี่ยงทายนะครับทั้งผ้าทั้งจำนวน4คืบ5คืบและ6คืบนะครับว่าพญาแลกนาได้ผ้าที่เสี่ยงทายตามทัตยาธิฐานที่ตั้งนั้นได้กี่คืบและของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียนพระโคขณะนี้ผลหลวงนะครับได้เมื่อตั้งเรียนพระโคแล้วผลหลวงก็จะได้นำนะครับคำพยากรณ์มาถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจากนั้นจะได้ทรงพระพนาโปรดเกล้าให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและรวมไปถึงบรรดาผู้ที่ทำงานเกษตรกรก็จะได้รับทราบไปทั่วกันครับ

0: ครับสำหรับของกิน7สิ่งที่ตั้งเรียงพระโคนั้นนะครับถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็จะพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดี

วันอังคารแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปราชญ์เกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปราชญ์เกษตรดีเด่นนายพรหมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเลียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่สาขาเกษตรอินทรีย์นางสาวอัญชลีอัศววิมลจังหวัดนนทบุรีที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรนายมนตรีวัดน้อยจังหวัดนครปฐมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรนายเพชรรัตน์ม่วงสายจังหวัดนครสวรรค์สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเกษตรกรทำนาดอนใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชย์กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราธิปพันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนายเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์

0: สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติภัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพร่จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ
1: ่ท่านฟังครับหลังจากที่รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายภัยสุทธิสังได้กล่าวประคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสถาบันเกษตรกรที่เด่นแห่งชาติผู้แทนสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติและปลัดเกษตรของแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2569เข้าเฝ้ารับพระราชรางวัลจำนวน39รายแล้วนะครับ
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: ที่ประทับกลับมาที่ได้แห่เป็นขบวนอิสริยยศกลับมาดังพระทรงพิธีพระรามอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้แห่ขบวนเสด็จจากที่หน้าพระพันธุ์ประทับแล้วพญาได้นาจะได้กลับถวายบังคมและเข้ากระบวนนะครับเพื่อจะไปขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีซึ่งจะได้ไปรอเข้าเฝ้าทูลองทูลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนหลวงสูงจิตตาครับเนื่องในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ฝนหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแรกนาเสียงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญดังนี้เสียงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มแต่ได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองเมื่อพญาแรกนาและกระบวนอิสริยยศนะครับได้กราบถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีเพื่อจะได้ไปรอเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพราพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาซึ่งพญาแรกนาจะได้เข้ากราบถวายบังคมจากนั้นพญาแรกนาและเทพีจะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาเพื่อปลูกไว้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับและเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอันเป็นเสร็จพระราชพิธีซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรนั้นรัชกาลที่9ได้โปรดให้ทำแปลงนาทดลองในสวนจิตรดาพระราชทานพันธุ์ข้าวซึ่งทรงปลูกในบริเวณสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตกับพันธุ์พืชต่างๆเข้าร่วมในพระราชพิธีพืชมงคลเฉลิมพระนางคันแรกนาขวัญและแจกจ่ายแก่เกษตรกรส่งให้การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของสถาบันและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องครับในขณะนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พญาแรกนาได้เข้ากราบถวายบังคมที่บริเวณหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเพื่อจะได้ญาตราขบวนอิสริยยศออกจากหน้าพระปราที่ประทับและได้ขึ้นรถยนต์หลวงพร้อมด้วยเทพีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาต่อไปซึ่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นก็มีข้าวเป็นหลักพระมหากษัตริย์จึงได้ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงให้ความสำคัญแก่การปลูกข้าวอย่างยิ่งและพระราชทานกำลังใจแก่เกษตรกรผ่านพระราชพิธีทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาเกษตรกรรมทรงนำความรู้ด้านการเกษตรกรรมมาเผยแพร่ให้แก่ประชาชนจากการทดลองด้วยพระองค์เองและวิทยาการตลอดจนเทคโนโลยีแบบใหม่จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวและพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้พระมหากษัตริย์หลายพระองค์จึงได้ทรงทำนาและทำการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรทรงสนับสนุนให้ประชาชนทำพิธีทำขวัญข้าวเนื่องจากเป็นการรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้มิให้สูญหายโดยโปรดให้มีพิธีทำขวัญข้าวเป็นประจำในแปลงนาสาธิต บริเวณศูนย์จิตรดาเพื่อเป็นตัวอย่างและชักจูงให้ประชาชนรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทยการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประธานในพิธีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญมิได้ใช้พระราชอำนาจตามคติโบราณเท่านั้นแต่ใช้พระบารมีในการสร้างสิริมงคลขวัญกำลังใจและพระราชทานความรู้ในการพัฒนาการเกษตรพระบารมีดังกล่าวคือการที่ทรงศึกษาสั่งสมความรู้ด้วยพระองค์เองและส่งเสริมผู้อื่นให้เกิดการวิจัยพัฒนาและปฏิบัติทั้งเรื่องเกษตรกรรมโดยตรงและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนจึงเห็นว่าพระมหากษัตริย์ทรงพัฒนาด้านดินน้ำและด้านอื่นๆที่จะสนับสนุนการเกษตรตลอดมาตัวอย่างการพัฒนาด้านน้ำก็มีการพัฒนาคูคลองระบบชลประทานต่างๆตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาและสิ่งที่ทั่วโลกยกย่องก็คือโครงการพระราชดำริฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งโครงการส่วนพระองค์ต่างๆนั้นก็ยังประโยชน์ให้กับบรรดาเกษตรกรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่รักกันดารแห้งแล้งในหลายๆจังหวัดในหลายๆภูมิภาคที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะได้เห็นการพระราชพิธีที่มีความสำคัญทั้งในด้านของโบราณราชประเพณีประวัติศาสตร์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาครับขณะนี้ที่พญาแรกนาได้พร้อมด้วยเทพีขึ้นรถยนต์หลวงเพื่อที่จะได้ไปรอเข้าเฝ้านะครับที่แปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตรดาต่อไปครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรนะคะการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตผลเข้าประกวดและมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีนั้นก็แสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนและประเทศชาติไปพร้อมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศเห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปได้ด้วยกันไปได้ด้วยดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินลงจากพระปราสาทประทับเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับรถยนต์พระที่นั่งและเสด็จพระราชดำเนินนะครับออกจากพระราชพิธีไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตรดาซึ่งที่นั้นพญาแรกนาก็ได้ไปเฝ้ารับเสด็จนะครับพร้อมด้วยเทพีจะได้มีการกราบถวายบังคมและได้นำนะครับพญาแรกนาและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้นไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สุนจิตรดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีในปีต่อไปนะครับในขณะนี้ภายในลานแรกนานะครับและโดยเฉพาะในฝั่งตรงข้ามกันนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่ยังความปลื้มปิติของบรรดาเกษตรกรผู้ที่ได้เข้ารับพระราชทานเกียรติยศนะครับในรางวัลที่ได้รับพระราชทานในปีนี้ถึงเกษตรกรดีเด่นนะครับปราดดีเด่นและเกษตรกรต่างๆนั้นก็มีหลักเกณฑ์สั้นๆให้ได้ทราบดังนี้ครับ
2: ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักครับในการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรและสถาบันเกษตรในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้เน้นพัฒนาเกษตรเป็นองค์รวมนะครับให้สามารถบริหารจัดการและก็ผลิตให้ส่งต่อตลาดได้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันโดยมีการคัดเลือกนะครับตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็เขตจนถึงระดับกรมด้วยนะครับในการคัดเลือกเกษตรกรสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ปรากฏต่อสาธารณะมีทั้งหมดนะครับ6สาขาด้วยกันก็คือสาขาอาชีพทำนาอาชีพทำไร่อาชีพทำสวนอาชีพทำไร่นาสวนผสมสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรส่วนประเภทการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นมี2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและก็กลุ่มยุวเกษตรกรด้วยอันนี้ก็จะเป็นการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอเป็นต้นมาแล้วนะครับ
0: คือหลักเกณฑ์นะครับแต่ในขณะนี้ผู้ที่ได้เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทจะได้เสด็จพระชนน์ไปที่แปลงนาสวนพระองค์สวนจิตรดานอกจากทางเกษตรกรแล้วเต็นท์ที่ได้เข้าเฝ้านั้นก็จะมีบรรดาทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยครับซึ่งทางต่างประเทศก็จะได้รับทราบนะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและก็สิ่งที่เป็นขวัญกำลังใจและก็สิ่งที่ได้มีการประกอบพระราชพิธีนะครับซึ่งในการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นก็จะเป็นตามโบราณราชประเพณีนะครับตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีมาตลอดต่อเนื่องซึ่งในพระราชพิธี12เดือนนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชพลพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นข่าวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวใหม่ส่วนจะหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงแต่การซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆไม่เป็นแต่ลงมือไถนาเป็นตัวอย่างเหมือนอย่างชาวนาทั้งปวงลงมือไถนาของตนตามปกติก็ได้ความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่วมมากน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วยเพลียและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนและที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจโดยอาศัยคำอธิษฐานเอาความสัตย์เป็นที่ตั้งบ้างทำการซึ่งไม่มีโทษนับว่าเป็นการสวัสดีมงคลตามที่มาในทางพระพุทธศาสนาบ้างบูชาเส้นสูงตามที่มีทางไสยศาสตร์บ้างให้เป็นการช่วยแรงและเป็นที่มั่นตามความปรารถนาของมนุษย์ซึ่งคิดไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่ก็คือจากในพระราชพิธี12เดือนนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับปวงชนชาวไทยนั้นเริ่มมาจากที่คุณพินโยได้นำเรียนให้กับคุณผู้ชมได้คุณผู้ฟังได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นั้นความผูกพันที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นความผูกพันในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมีต่อชาวไทยและชาวนาไทยโดยปรากฏจากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนาถึงแปลงนาและโรงสีชุมชนบ่อยๆนะครับบางครั้งต้องทรงพระราชดำเนินไปตามคันนานอกจากนี้ยังทรงมีการที่เกี่ยวข้องกับพระราชดำรัสที่เกี่ยวกับข้าวไทยและชาวนาไทยในโอกาสต่างๆมากมายเช่นพระราชดำรัสที่พระราชทานแนวคิดในการทำนาและการดำรงชีวิตของชาวนาในวโรกาสเสด็จไปทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวันที่6มีนาคมปีพุทธศักราช2516เป็นต้นมามีความตอนหนึ่งครับว่าเวลานึกถึงทำไมมีข้าวมากราคาข้าวก็ ็ตกก็น่าจะเป็นการดีที่มีข้าวมากพวกเราที่บริโภคข้าวก็จะได้ซื้อข้าวในราคาที่ถูกแต่หารู้ไม่ว่าข้าวที่บริโภคทุกวันนี้ราคาก็ยังแพงเป็นที่เดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมถึงแพงข้าวที่บริโภคแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกเข้าไปหากลุ่มชาวนาถามว่าเป็นอย่างไรข้าวที่ราคาแพงและข้าวที่ชาวนาขายถูกก็ถูกนำมาพูดในที่ประชุมแห่งนั้นด้วยสำหรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นการอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ประชาชนมีกินแบบอัตภาพคืออาจไม่รวยมากแต่ก็พอกินไม่อดอยากหลักว่าแบ่งที่ดินเป็น3ส่วนส่วนหนึ่งเป็นที่สำหรับปลูกข้าวอีกส่วนสำหรับปลูกพืชไร่พืชสวนและมีการขุดสระน้ำครับ

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อจะได้ไปยังแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดานะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินไปในโครงการส่วนพระองค์ศูนย์จิตรดาและพระยาแรกนานะครับจะได้เข้ากราบบังคมถวายความกราบถวายบังคมและเทพีนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์เพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีต่อไปนะครับและหลังนั้นเมื่อพญาแรกนาหว่านข้าวเสร็จแล้วจะได้กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เป็นการอันเสร็จการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังขันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้นะครับซึ่งในวันนี้น้ำหนักข้าวนะครับที่ได้มีการหว่านจำนวนทั้งสิ้นในปีนี้ก็คือ 5,147 กิโลกรัมที่ได้เข้าสู่การพระราชพิธีพืชมงคลและการพระราชพิธีจรดพนังขันแรกนาขวัญในวันนี้นะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569การถ่ายทอดเสียงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลิลิขิตตระกูลคุณอภิชัยกีรติอุลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณสงบมีช่อคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นผู้บรรยายคุณพินโยรุ่งสมัยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณค่ะขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
2: โอ้โหดะจ้า
3: โอ้โหชอเปอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: โอดูทามา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: กระดับแวกก็ราแฮแกปราตุพือกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอกผักกระพลือ PM 2.5 และราโตกอต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอลเลปกาปูหมออัวปลือดอกผักกระพลือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์เตอร์คีก็ว่าเคาะเวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตติตาเฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออูปลือดอผักกระพลือ PM 2.5 ตลอดตะแกแหละตอเนี่ยเคนเควดิซอลเลอร์กับชูอูชูแกตาเลอร์เอฟไฟดีตบาชูอูชูแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชูแกตาสปอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะทอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยากยะคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะประจีนหย่อนันหนอก่อตาเชมลาเรเฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตุพือกอเดเลอร์ทีมเวกิแม่กือฮือกะยะตาเลอร์โอปุโคปะเคดูอทอกลิซอลและกะชุกะกะชกอมุโคชุยผักกะพลือโตโอบาน้อง
2: ดอปูแวบปากะยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อเลวิทยุกะลือหล่อก็จะแตะเวกิแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบากะคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบบูลอ
3: สปสชก็ดูทอตามาเกตอุชัวเคลและตามมาเจอปอมือละอุทอโพดอลและอุแผลเวียละคีมากกว่าโพอุทอมากกว่าคือมากกว่าซาดอตัดและลอมบายโยและอุตราซาวมากกว่าตาสวิจาซิฟิลิส HIV สุปูหลอทาราซิเมียมากกว่าฉี่ดอชควาซีนคอติบัตยักตัดด้วยมือพาโดดอไอกรนเฮดูอัตเตซีมาเกสวีโฟลิกดอไอโอดินเฮดูอัตเตซีตระเชอเอชไอวีมากกว่ากอปูดอแมมากกว่าตาซาดมือบาเลอโพแผลเวียนลอคีชอเชโมดูออโพและนูทีดาแวดอมากกว่าปะแก้ปะและตาชาซิฟิลิสดอทาราซิเมียนี่ล้อสิกว่าอาทรและสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1กิมแม0532853555สายด่วนกมทู1660ดอสายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปากก็กระเดียก่อนนี่ร้อง

0: แฮอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปลากระลือปลากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และตีเลื่อนนก
1: ออัตโคเนและกระนาหล่อเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อหนอ
2: โอ้มือโชเปอร์ดับเบิ้ลแวร์มือราพาตีพื้พี่ก็ราเนาะบาตุกอลซาเดียพอโมลาวารัญญาไฟไพโรดแพลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กระตอก็คอคุยนาริและตุเลอนาริติชีฮาลคอปาคือนาริและตุเลนุยนาริกึนาดอบรากอดอบราเซแพลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตวิทยุเลอร์พะปาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์ตออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอร์มือคืนนี่นอกกันนาดอบกาเซแพลเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทือเนเบือกลือกะทาแลออทอตาเชกตอเลเยนาริตือเลอร์คืนนาริเนาะเดอกนาเซพายเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปราเซเบอร์โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายาเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะมือจาตินียาตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปแวร์มือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจาตากุบากุเซตาสุมุซามือโอติจัลล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกตะละเรเบมือซาพรีเนาะและกันนาดอกว่าตาสุมุซามือเลิกกะเคอเดอเนาะ

the blue linen. To live was the blue.

Lord, who

Cepat, cepat salam.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
6: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและรอรับพันธุ์ข้าวพระราชทานอย่างเนืองแน่นท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเล็กน้อยซึ่งในปีนี้พระยาแรกนาได้พยากรณ์ถึงความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศโดยเสียงไทยหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นอกจากนี้พระโคได้เลือกกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าคำพยากรณ์คือพลหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์และการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
7: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ ู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
8: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ต

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
8: จองฮู้ค่ะหือก้อนโมก้อนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเป็นฝุ่น PM 2.5 สีขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลีเฮาค้าขึ้นในค่าอลองลดย่อมปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแหว่อ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอะต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถุกแม่นอีกป้าดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดฉุบดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปืนตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนใส่ตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบปืนเผาตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปันตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเสือถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579 ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขามาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเทินหมอกกว้านกล้องกว้านมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสังว่าทบหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีเกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเทินและหมอกกว้านเจดอนเก้งใหม่หมายฟุ้น0531128ในค่ะอ๋อเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเฮกังเกลิดปัญหาหมอกกว้านกล้องกว้านโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเหลออันอําไลคว้างเฮาเผาผ่านมาที่แอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากําเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าๆอําว่าได้เปลี่ยนที่กลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะแต่เอาวันที่1เดือน1อังกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันรักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าเสียนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถอมมาเขากูก็กูก้นค่ะทบกันที่ในตอนการห้องบ่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147โอเคแล้วเฮิร์สค่ะเมื่อในถึงมาในวันพุธที่13เหรินทวนหาสองเหงไปเศร้าหกปีได้สองเหงหนึ่งปากไปเศร้าปีก็จ่าในสามปากไป88คู่เป็นเหรินหกรอง12คำเป็นวันพฤชมงคลเนี่ยค่ะเป็นวันอันลำลองตั้งเมืองสึงไทยเป็นอันหวานเจอพันในนั้นค่ะโยกอบุญกอดีตักนายกันว่าปีในมาเขาเต้านำติเป็นฮือแต่การกล้าการขายที่เป็นฮือเจียงหลังในค่ะอ๋อในก็มาฝากตอนจุดถึงปีน้องเขาสิเป็นวันลือการตอนนักก้นอันเหตุการณ์หาบการคุณเขาในค่ะ

เอาค่ะคำนี้เขาค่ะมาถอมด้วยเกี่ยวกับไปลงปื้นหูตั้งหันเกี่ยวว่าซื้อมันว่าโตซาในนั่นค่ะโตซาแน่จังเอาเหยียนตั้งหูเฮานั่นจมหายแปดอยู่พ่องเมื่อโตซาตึกออกอยู่เซเฮ็ดสร้างกว่านั่นเตจังเป็นลองลู่ซุ้มอันเอาขึ้นอําไลนั่นอยู่ป้อมเอาโตซาออกหน้าเซเฮ็ดกว่าในปืนทางไห้นั่นก็ที่อ่ำจังเป็นม้าหนังเก่าค่ะโตซาอันว่าในปุ่นตาป้ายอยู่หลีนั่นก็อ่ำปันพ่อนดีสังก้นก็อันโตซาใหญ่นั่นเหมือนสัตว์เหม็นขึ้นเหม็นแค้วนั่นเย่าค่ะก้นตั้งน้ำนั่นเตะเคยเตะอ่ำเคยเข้าจำมันเปิ้นเตะเวไก่มันอยู่เย่าก้นโตซาใหญ่ในใกล้ๆเป็นหูไข่ผักเลี้ยวแลเลิศหรือปอโตซาออกไหนหน้าตาเฮาเลี้ยงม้าในจึงเลิศหมักโฮใจเฮาโพดเสียแลทางออกกว่าแห้งแห้งจอมเอ็นเลิศเฮาอยู่เย่าค่ะเอ็นเลือดอ่อนเฮามังเซนนั่นเลขเสเซนขนโหลูกก่อนมือออกโตซาเซนาตาเลี้ยงมานั่นเอ็นเลือดอ่อนเฮาแตกแล้วกว่าซึ่งหนังหลอดน้ำแตกย้อนแห้งน้ำน้ำนั่นอยู่เย่าค่ะโปโตซาออกหนึ่งปอกเอ็นเลือดอ่อนเฮาเจ้านั่นแตกกว่าแตกกว่าตั้งน้ำตีกตีกแลกวนโตซาใหญ่ในกำปะนำเป็นตายผักกว่าอยู่เย่าค่ะโตซาอ่ำออนลีจ้างเอาขี่เสือหางในแลก้นอันออกโตซานั่นเหมือนหนังยิบฐานไฟเลี้ยงสีเหมือนหนังยิบฐานไฟเลี้ยงเซซึ่งเสือเปิ้นเย่าไม่หนึ่งมันเตลึดไม่อ่อนตั้งไม่สองซ้ำเตียมไม่ป้าเปิ้นเย่าค่ะก้นออกโตซาในเหมือนหนังยิบขี้เซซึ่งเสือเปิ้นเย่าไม่หนึ่งมันเตียมเมียนอ่อนตั้งไม่สองเตียมเมียนป้าเปิ้นอันทิ้งปันก้าอย่าไปกว่าผาเปิ้นตำเปิ้นอย่าไปตกหวยนั่นเป็นเปรกเป็นเบรกมันหนังนั้นเย่าค่ะอันทิ้งปันใจต้อซาเฮาอย่าเปกว่าตุ่มเตอร์พิษแผกเปื้อนนั่นซ้ำเป็นสตีในคาออการหนึ่งล้ำในป้อว่าเบรกมันป่องก่อเปียดหนาเตเป็นมาจอมกำเหลียวกวนเฮาก่อป้อปริกสตีเฮาป่องก่อเตเป็นปัญหาเปียสนามาอยู่อ่ำห้างค่ะกุ้ยกามังปอกมังไหลชื่อเฮาอ่ำอย่าอ่ำก้างไหลสิใกล้จังออกต้อซามาอยู่ป้อว่าออกเจอล้ำต้อซามาถึงปอปอใครให้มาถึงเฮาค่ะใครให้เอาล็อกไล่ตีเหมือนหนังเฮาค่ะตีหมอกในปันยาเจอด้วยเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเจอโตซามาถึงออกผัดยานตีนันเพิ่มเพิ่มสีกว่าไวพระตาพ้นว่าพระเป็นเจ้าในอ่ำมีลวงเจอโตซาเหมือนหนังในเลยเจอเจ้าเก่าก็ตีกัดเย็นลีมาอยู่สุยอนว่าทัดกัดเย็นตรานั่นฮอดมาได้เจอเก่าคาเซกัมเนตะกว่าหากว่าจู้ก็อันปันไรตั้งไข่เจอลีตีเจ้าเก่านั่นเสียป้ออยู่เศร้าในเกกังก็หมอปันตั้งไข่เจอลีจึงจังปุ่นหลอดไรตั้งตุกเจอสุกเจอจังหลอดเพ่กว่าอยู่เย่าค่ะกว่าตีตีเสียกว่าเล่นตั้งเลียนเอ็นแห้งเสียอันอันอํานั้นก็กว่าให้ตึงเล่นดุริยาเขาว่าเอียงเจมเจ้ในพ่องเพ่งความล็อกไล่ในตีเฮทไฮโตซานั่นลดยอมลงมากว่าอับน้ำเปียดอิ่มอิ่มสุกล่างเปียดอันหวยอันหังตั้งเสียงนั่นในใจเขาก็เต็มเมามาเต็มลมใจมาลู่อันปับลิกอันมุนเมนําเจออันทิ้งโตซาแหละไรมีพรหลีกว่าข้าวหึงจังหนังจึงเขาว่าตีนั้นตีในว่าลิกอันเต็มไว้ลองนําเจอกว้างเจออันปันลองป่องเจอเนื้อเปิ้นเจมเจ้ในมันก็เตโตซาก็ตีหลุดย่อมมาอยู่ในนั่นค่ะอ๋อพองตึกออกโตซาอยู่นั่นปิกสมวาตีไรเตียบตัดสีลองๆในเซต้าอย่าครึ่งก้างเตียบตัดกำเหลียวไปเชียงอิดอ่อนหนึ่งก่อนจังเตียกวยเตียบตัดป้อปันข้าวย่ำไรหนังนันเซจังเตียบตัดจึงสู่เตลัยตั้งจมเสื้ออยู่อ่ำห้างกว่าเจอแถมปัดเพียวนาการตำตีห้องหอก้นเท่าอ่ำนันตีลูกอ่อนผ่านป้อผ่านแม่กะลู่ล้อมด้วยถึงก้นอันเป็นกินนานาตีห้องยาป้อนันจึงสุก็ได้พูดถึงว่าสุกรรมลีตันหือเย่าในคาออพ่อเป็นเจ้านันกวนเจ้าเก่าจังได้ขึ้นสึกเป็นก้นกว่าเมื่อนาไรพ่องมือก้นมังก็เป็นกินอยู่เสจำเตตาอยู่นั่นพ่องมือก้นมังก็เป็นตั้งเป็นเสเตเลยเข้าห้องผ่าตัดอยู่นั่นเจ้าเก่าซ้ำอ่ำเป็นหนังเขาเสอยู่ลีอยู่นั่นหลุเลยจมซื้อเตเตวาวายเย่าในนั่นคาอเย่าก็อย่าไปลืมค่ะนะป้อว่าเฮาค่ะมีลงตั้งมูลเสื้อใจอยู่จึงเตอําลาลีออกโตซาไลป้อออกโตซาจึงฮู้ป๋องว่าใจเฮานั่นตึงมองไว้ตั้งกินเจอสิเปิงๆไว้อยู่ในนั่นค่ะออป้อเป็นนั้นจึงหลุเลยกว่าหาอยู่จอมสภาวะสิลือเจออํานั้นกว่าอยู่จอมไตห่มเงาพระเป็นเจ้าโจแก้ป้อโตซาออกจึงลับตาอ่อนหย่อนตูหย่อนเจอเสถวยเจอเฮามันเพียนเพียนหมานหมานเสเอาเจอจับไว้ตีร่วมเข้าร่วมออกเสอ่านจ้อมเข้าออก1 2 3ให้ไหนเห็นมันกดเตลดย้อมลองตั้งกัดเย็นมากกดเตนําตื้อมาเทียงลูกก่อนว่าจังหนังไหนค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะอ้อ

มาสงฆ์ครับพ่อแม่พี่น้องพร้อมเสียงทะเลพี่น้องไทยตำบลต่างแสงกับในข่าวลุงเสี่ยวตอนในก่อเตมาลัดนี่ร้องคือฮักลูกไว้กินแห้งแปลงเงินใส่มือเท้าอันว่านั้นคนในรอกาวขณะมีลูกกูก็ก้อยกับมีลูกอันว่านั้นเฮาขาจะได้หือสอนเฮ็ดหือแลให้พ่อได้กินแห้งลูกอ่อนเฮ็ดหือแลให้ลูกอ่อนเฮาขาพ่อหมอฮักพ่อฮักแม่เฮ็ดหือแลให้ลูกอ่อนเฮาขาพ่ออย่าไปเหลือความและเฮาขาเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเฮาจะได้สั่งสอนลูกซึ่งหืออันว่านั้นแค่ดอกไปถอมไปยินเสียกรรมเด็กค่ะเฮาขาเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันมีอยู่พ่อมี2เมียวฮะพ่อมีเมียวนึงนั่นหมอทั้งอนุญาตธรรมวาสาตั้งอ้อนชวนปันปันลูกเขาลานเขาตั้งแต่เกิดต่อเท่านั้นลูกอ่อนคําต้นยาควันอําต้นยาพ่อแหมสิปอกแต่ว่าพ่อมีแทงซื้อคือนึงนั่นลูกมาหมดแล้วก็เสียงล่ะเสียงท่าพ่อแม่เขานั่นซะบ่ฮ้นจังซังพอลูกเขาผิดมาก็ปิดใส่มังใส่แหมใส่ทุบใส่เอาอันนั้นพังใส่เอาในทุบใส่ลูกอ่อนซําบ่ลืมตัวลืมหางซากว่าทางเสียงสิไหนก็มันก็เปลี่ยนมาสุดที่ว่าเป็นลูกอ่อนไปฮู้สังนี่นะมังปอกมังปอกนั้นเฮาสําเกี่ยวสลําตอซาเสียวแลลากควันหวดใส่มังใส่อําฮู้สักตีมันปอนี่ซึ่งตีกันในผู้ว่าลูกเฮาลูกพักลูกแก้งเรียกเป็นแต่เป็นเหนือกว่าพวกนี่เผอติดทุกข์เฮานั่งเก่าได้สําเร็จขึ้นเรียกนะสมาฮ่ําเลี้ยงเฮาสังมาเสียต้านี่ก็กฎหมายผู้ประดิษฐ์วันเมืองเปิ้นก็ติปันตามเฮาคนละวันหน้านี่ก็เพิ่นได้ว่าอ้าโกตายเป็นลูกเขาก็ให้เนาะควายเป็นลูกเขาในมิภาวะครับย้อนนั้นแหละลูกอ่อนอันไหนก็เปื้อนเนื้อตุ้งมุมน่ะเปิ้นบอกว่าฮักวัวให้ผูกฮักลูกให้ตีในไทยเขาว่าผู้ฮักวัวฮักควายในหลวงในมัดไว้พอฮักหลวงในหลวงในป้ออิดอิดออดออดป้ออันวันนั้นเพราะว่ามันผิดเอาหลัดปันตั้งผิดมันเฉยดีงามๆว่าส่งผิดหรือลูกต้องผิดหรือผิดอ้อพอผิดในกว่ามาเตี๋ยปันตามเตี๋ยในเฮ็ดแทงเอาข้อนั้นแป๊บตีกลุ่มกลุ่มหนุ่มๆเขานั่นไว้นะล้วนนั้นมันเจ็บทันเหือก็เพราะว่าตัวเขาหนุ่มขนาดหันน้ำตาเขาปวดติดตุกฟ้อมก่อนเนี่ยพอเปลี่ยนคนมีเสียตราขนาดย้อนในแรกมันแสดงว่าอย่าไปให้แหมใส่พวกแหมในสลัมตัวซาปิดใส่มังใส่เอานั่นพามใส่ทุบใส่ด่วนพวกปินพวกปินปากทำพวกปินตุกคนตุกเยซ่ากว่าทางเสียงเสน่ห์มันก็สั่งมีเนาะเปิ้นสองห้องว่าพ่อเมย์สองเสาเนี่ยเปลี่ยนคู่เงาเก้าของลูกอ่อนเท่ากันเดี๋ยวว่าเขาเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนเมย์เนี่ยโอ้ยมันเยอะหรอลูกคนนี้รักแหลมหนักนี่ข้อที่หนึ่งนั่นรู้ไรหมอยองปันลาดปันความดีความงามลูกเก่าเหย่าเอาเปิ้นเฮ็ดนั้นปอลูกเก่าเหย่าเอาเปิ้นเฮ็ดนั้นแม่นี่ลูกเก่าก็เหย่าเอาหลวยเฮ็ดนั้นเฮ็ดในเออนี่ลาดกันดีๆ2อย่าไปหลอกเพราะว่าเฮาหลอกผู้ใดสิพออยากมาเขาสําได้หลอกเปิ้นนั่นเขาก็เปิ้นหลอกอันว่าได้มันจื้มซะเต็มกําเพดองที่เข้ามานั่นฮะกําได้อุ้มโหมาซื้อได้ควบโหมานั้นเอากินน้ําหนาเลิกมาเลยลูกอ่อนทําใกล้กว่ามันมีผู้ใดสิอ๋อไอ้จังว่าบ่มีหลอกเก่านี่ผู้เป็นนั้นมันก็ถามเป็นความดีมันได้ขึ้นหลอกเปิ้นขึ้นนั่นอย่าไปเลียนว่าพอล้วนให้ล้วนใครบ่ได้จึงอย่าไปให้กําเตียซื้อมาปันกาลํานึงเตียซื้อมาปันข้าวมุ่นมาเตียซื้อมาปันนั่นแน่พอล้วนเตียมาบ่ได้เฮาสั่นซื้อปันพร้อมซื้อปันก็อ้าวอันนี้พอมีเฮาเป็ดแหลนลงนี่มันสิฮู้กําเดียวอย่าเปียเต็กเตียงว่าคําเนี่ยอย่าเปียเต็กเตียงให้มันจึงว่ามื้อติไลก็อยู่กันนั้นมื้อเต็มได้1มื้อติได้นั่งกันนั้นมื้อติได้นอนกันได้กําไหนพอเต็กเตียงซินี่พออยากมามันก็ทางซื้อซามันทําขึ้นน่ะเต็กเตียงเพิ่นน่ะไปกินเพิ่นแท้ก็ปูว่าลูกมาวันไหนก็ได้ยินเสียงท่าเสียงป้อเสียงกินเสียงหลากกวนหลีอันว่าไงเพราะว่าเขาได้พิษกันนั่นพอมีลูกมีลางเนี่ยเพิ่นย่ำท่ากันว่ากันเนี่ยเพิ่นคินยิ้มต่อกันก่อนให้ลูกเขากว่าต่างตีเสียสองก้อยขึ้นหลาดกันเพราะสำเร็จหลาเอาเท่านั้นล้วนก็ถังซึ้งใส่มันความขึ้นหลาเหมือนพ่อเหมือนเมย์มันนั่นขึ้นหนังเก่าแล้วนะฮกเนี่ยปันตั้งหลีว่าเออลูกก็พ่อใหญ่มาจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกก็จะได้เป็นก้นหลงจะได้เป็นก้นดีจะได้มหาเงินหาต้องในเอออันนี้ปันทางดีเด็กเจ็ดอ่อนโหเฮ็ดช่างการกูเชื่อกูเปิงเหมือนจังหวะหลวนเขากล่าวเฮียนมาไหนก็เขาหลู่เลยอ่อนให้เขาต้วยให้เขาแต้มแต่เหตุการณ์เห็นงานก็เปิ้นเห็นไหนเปิ้นเห็ดไหนอ่ะพ่อลูกก็เรียกหนาวันไหนเขาก็อยากเขาเดียวไหนในเขาลาดปันเช่นนั้นมันต้องไปเปลี่ยนพ่อดีไม่ดีวะอย่าเปียว่าเปลี่ยนลูกอ่อนอันวันนั้นตีปองมันพอมีแลก้นหลงเนเฮือนไว้สติหันว่าลูกล่างหลานดินเฮายังเป็นลูกอ่อนตึกเรียกอยู่ในแลตีภายหน้าเขานั้นกะนับตัวลาดความป่วยความพังกะเป็นความป่วยความพังนั่นความมีร่อนมีเกียรนั่นน่ะความติ่มเขาลองเข้าตานั่นปอหลอนได้ยินในมันถังสื่อสารมันขึ้นเอาลาดข้านับตัวเฮ็ดกับปองกะเป็นนั่นนั่นเหมือนเจ้งว่าเฮาเป็นผัวเมียกันลูกเฮาก็มีเฮาก็นอนซ้อมกันแน่จุบแก้มกันแน่เขาก็ถังใจเขาสําเร็จขึ้นอับในเปิ้นขึ้นนั่นนะง่านับตัวกินกว่าก็เป็นจะให้กินเหล้าเนี่ยกินยาเนี่ยกินยามาเนี่ยกินอันลีนั่นเพราะสําเร็จกว่าผู้ใดสิเขาก็ถามว่าพวกเฮามีเฮาอ่อนเฮ็ดหรอมันเป็นสลาเฮาคู่เฮาลงเนี่ยมันสิเฮ็ดเยี่ยงกว่ามีอันไหนคะนะ
ลูกอันนั้นมันยามาหันเปิ้นยื้อเปิ้นป้อกันมันก็รัดคือยื้อคือป้อติ๊กๆเจ้าลูกอันเล็กมันเหมือนกล้องถ่ายหางกล้องถ่ายหางนั้นกล้าเปลี่ยนหันงินกินเฮ็ดทั้งหลายมันถ่ายเอาไว้ชิไว้ติ๊กๆเหมือนเชิงลูกอันนั้นมันหันลองรีลองไห้มันเก็บเอาชิมไว้ติ๊กๆเหมือนเชิงกล้องถ่ายห่างก็มันถ่ายเอาชิมไว้ในหูมันติ๊กๆอ่ะกูโซข้าวกูโซยำแค่พังอันถ่ายไว้ในกล้องมันนั่นมือเรียกในเปื้อไปสุกไปล่างไปหันนำโตอีสังเสตาพวกเขาก็อยากมากำในอันป้อไว้ถ่ายไว้มือเรียกตั้งหลายนั่นสุกเย้าล่างเย้าแลเปลี่ยนป้อมีมาห่างตัวดีซาตั้งเสียงป้อมีสองเสาเปลี่ยนคู่เงาแลป้อมีก้นหลงในเฮือนในที่ใดมีตาหูลักแหลมตั้งกำดีก่อนลูกก่อนสองเปลี่ยนอธิสาตาลูกดีลูกทอดกเมียนี่วะเนาะกำในข้อที่สองนั่นอย่าไปหลอกเพราะยังอยู่ดีกินหวานตื้นเปลี่ยนเมียวให้อันให้ล้วนในเปลี่ยนตั้งเอ็นแห้งตาอยู่ดีตัวใจเขาป้อมีก้นหลงสำคัญอันคันยินแหล่หลอกงึดกาเปลี่ยนเออมาให้หนามาเออกำก้นหยองเตมาเอาเอองูลงเตมากันนั้นกันไอ้เออหนาล้วนเตโกเอาหลอกกาป่องกาเป็นผู้ไรกูเสียมเรียกใหญ่มากว่าไก่ไปควายหาเลี้ยงต้องเลยเตกว่าเกี่ยกลางพงผู้ใหญ่ก้นหลงขึ้นรุ่มขึ้นใจโค้งกันไหลเอาเปลี่ยนอำฮัดหลัดความอำฮัดกว่าแล่เตี๋ยเปลี่ยนก้นตกยอตกแต่อำฮัดอีหังก่อกูอีหังก่อกูติ๊กติ๊กเนาะเยื่อในแล่กูบอกในพี่น้องแต่เอาค่ะป้อล่องหลีในอำสุฮัดขาใกล้ลาดโดยเสียว่าการหลีการทอดการแนดการหลัดความการห่อหลีคอตราการอุบโอกันล่องหลีเนี่ยป้อฮัดป้อสำการลากันละการป้อการแหมในปอยในลำสำฮัดหนาเสียนั่นฮัดยากันเสียไหนซ้ำหมอหนาเสียไหนตีเต่งมังตีมังตีเปิ้ลเนี่ยมันสอนเตี๋ยซ้ำหมอการตอนดาเดซอยซื้อคือหวานเมืองเตืองกาหลีกไล่ไปกับศาสนาเนี่ยพวกใครมีเซเลสัมไปหู้กว่าในกำพองนั้นคะนะก็ไม่สำเร็จลาดว่าอย่าปีเหรียญว่ะเพราะลูกอ่อนใครกว่าใครนอนเลยใกล้เปียดเหรียญว่านอนแหล่ลูกเอ๋นอนแหล่นอนแหล่พอลูกมาก็ตีเลี้ยงมาขโมยเออพอเมืองมาก็ตีปันเมืองเงินใส่เนี่ยเออกล้วยสัมปันพวกตีมากำตีมาก่อนเหรียญแทงต่อถึงอย่างมาลวงไล่เปียดเหรียญเนี่ยเขาถังเป็นการโกนแหล่ยิบตือเปียดเหรียญกลัวมแตนยิ้มมั่งส่งว่าง่ายว่าง่ายเหรียญง่ายเฮ็ดในกว่าตาเปลี่ยนก้นหลีก้อนหนึ่งเนี่ยง่ายๆว่ะจองอย่าปิดเลียนเนาะเพราะเฮ็ดก้อนหลวงในคณะเพราะสำกลุ่มเปียกติ๊กๆมันก็สำเร็จขึ้นอ่ะเปียกเปิ้นเฮ็ดเส้นหนังในที่ค่อยหนึ่งครับกำเนี่ยอย่าปิดเตี้ยเตียงออกตรงนี้เมื่อหนังว่าเฮ็ดได้กว่าแล้วนั่นแหละพ่อมความเฮ็ดเขาเตลาดอู้สูเข็มข้อมาเออก็ได้ใส่ผีลู่ลงมาหักข้อมาเออเสลี่ยมอมเฮ็ดเมื่อป้วนปากหรือความโปรเมเมื่อตีเปลี่ยนเส้นนั้นเส้นไหนเมื่อตีตายให้เมื่อเปลี่ยนเส้นนั้นเส้นไหนความหัวความหายกูแลไรเฮ็ดกว่าปอกแล้วปอกนั่นพอหึงมาสีน่ะลูกอ่อนชมหายเหนือพ่อแม่อำหักขึ้นอำหมอลุ่มลาตุ้ยถึงแลตักปลายพยานไก่พ่อแม่เฮาเขาตั้งมนตั้งเสียงเตรียมได้กินแห้งว่ะอันนี้เลยว่าเต็กเก่งค่ะก็ไม่อย่าเปียกแก้มทําดอกเขาอ่ะตรงนี้พ่อลูกอ่อนเรียนล้นว่า2 3กําอําถมสิงมือนั่นป้ออํานั้นแม่กะตักไรตาวงาหลักมาทุบแหมปานาปลังก๊อกอ่อมไว้ป้อมั่นป้อกํามังก๊อกตินปิดป้อกิ่งหมกทูหมกทาว่าละเฮ็ดไหนแดอำสั่งถูกเลือดเขาออกเขาลู่กว่าเลี้ยวกว่าตักสั่งเป็นก้นหยองเปลี่ยนก้นน้ำลักหลีเลือดตกต้องเปลี่ยนเผือกเหลืองข้อไข่ใหญ่น้ำลูบเอียนตีนมือลู่หักสร้างเปลี่ยนก้นตุกขิตาอำดิมลักอ้าอักเอินอันอำขึ้นกาปานเหมือนเปิ้นพอเปลี่ยนในมาเพิ่นสำเร็จว่าลูกเผือเปิ้นก็ฉันว่าเป็นลูกเข้านั่นนังกะวะพอลูกเข้าน่ะเขาสมาลูกเข้าดีลงลูกเข้าเป็นนั้นเป็นไหนก็เปื้อโตซาลงเขานั่นมังกว่าเขาผมมีพิษกันยายาห้ามกว่าตกใส่ลูกอันเปลี่ยนในมือโปเมื่อกลุ่มกว่าหาซ้อมผอกกันนั้นกันในเปลี่ยนในมือเมเมื่อพวกเม็ดเขาเฮ็ดพักลมก็ในกวงเปลี่ยนในมากับมีลูกมีเม่เขาใครเอาตายมดมดเนี่ยคนทรายก็ผู้หญิงก็ไล่ผู้ชายก็นั้นเตียนลูกอันน้ำหูร้องเขาผมมีพิษกันยายาสมาตับปันหัวหลวนเขาสมโปเมาโปดลุ่มโปดทูนว่าจะไหนดูไรฮักเออเขาเฮ็ดออกมาอย่างอันไหนแหละเดี๋ยวมาเลี้ยงเขาต่อเท่าต่อตายนั่นผมมาเลี้ยงเขาเหมือนลูกเขานะสมลูกอันเปลี่ยนคือกะยะว่าก็เปลี่ยนลูกเข้าอยู่ลีลีเนี่ยเขาหลุดได้ฮู้กำเนิดลูกอันนั้นเขาสมอตายก็ไรอยู่เขาป้อเหี้ยมตันถึงในก็มันเป็นลูกเข้าหนามันดีกว่ากันเลยก็ต้องมันลีเนี่ยอันวันนั้นป้อลีเมลีเนี่ยเปิ่นเพชรเมื่อไหร่นะกำเนิดฮกเดี๋ยวปันตั้งดีวะเขาเปลี่ยนป้อเปลี่ยนเมนั่นอีหังก็ยาวลัดเหล่าเป่าวันข้อสื่อความหลีถึงข้าวนอนก็มาเลยลูกเออนอนไหนนอนไหนป้อนอนไหนแม่ป้อนอนลึกสำได้ลูกลาเออมาป้อลูกลาเตรียมมียามวาลิกอันลิกเวมกาเตี๋ยตกลื่นหงเฮียนเออความหลีเขาเพ่มซาความซาเขาเพ่มหลีวะสุภาษิตามังกรานี่มีความหลีเนี่ยอําเลิกตี้อําเลิกลูกอ่อนก้นหลงผีเกือกชัดเกือกก้นเกือกเหมือนกันเป็นมังกราลงวะลองหลักความหลีในคาเดลัดเนี่ยผมวัตถุอีกหนึ่งเมื่อนั้นมีอยู่ก้นสามก่อกว่าตังเลือกเรียกเขาลือกันนันในสมาหันปู่ล่าเนื้อปู่มูเซอร์หลงนั่นกว่าไรกวางตัวหนึ่งก็มาไอเมื่อย้อนเนื้อปู่มูเซอร์มาลูกเขากินเนี่ยวะเพิ่งกว่าเนี่ยเฮ้ยปู่มูเซอร์ย้อนเนื้อไม่อินลูกเนี่ยวะปู่มูเสือเอาแตบออกที่ทางทับนั่นทึมปันมันเผื่อมาอารู้เว้ยเนื้อเป็นทางทับเมื่อก็กำหัวก็ย้อนมันปันซึ่งไหนเออมาเอาไว้กองขึ้นกว่าเฮ้ย
ลุงมูเสือย้อนกินเนื้อลุงเฮาอิดลุกคิงนั่นก็แตบเอาลูกข้างปลาเนื้อมันดีๆอีกหนึ่งทิ่มบันมันไปป้อลงไหนก็ชุดเนี่ยว่ามากกว่าเผื่อมกว่าเพราะในเสียงมันว่าพอลุงมูเสือค่ะอยู่ดีกินวันใส่ข้อมซ่าอยู่ขานอมเมื่อไหร่เขาก็ถูกไล่หัวมาเนี่ยต่อกันเขาขาก็ดีกว่าตั้งนั้นตั้งในขาเออในเขาขมาเวกันในไล่หันพอลุงเขาในเออมีฉุนมีลาบเตี้ยแดงขาก็เลยไม่ย้อนปืนมีพักสังพอลุงเขาขามีเสือเมียตาใครไปแล้วขากินฐานในก่อนเป็นหังเอาใจกลุ่นหนาขานอได้ก็เขาเนี่ยว่าปู่มูเสือหันว่ามันในหมอลัดนะอ๋อห้องกันว่าก็เนื้อต่ออย่างตั้งตัวพวกเป็นในก็เอากว่ากินเฮได้ก็เอ๊ะก็เดี๋ยวหาแท่งในแดงเอาเนื้อกวางมันนั่นปันเขาตั้งบดมันเขาเถื่อนกว่าแทงให้ปู่มูเซอร์นั่นเออลองตั้งหลัดความเรียนวะไหนมันเปลี่ยนเส้นหนังไหนสุดที่มูเซอร์มันเนี่ยหูสักตรายบอกลูกอ่อนเนี่ยก็มันไปหูขนาดเข้าขาหลุดเลยหลัดปันชอนบันดีดีสองว่าห้องกันว่าก็เนื้อต่อมอย่างตั้งโตวะกำเนิดเจ็บอ่อนหัวเสียเฮ็ดวะกำเนิดเนื้อตั้งปันก็ว่าชอนเฮ็ดก็ว่าการก้นเกิดต่อตายมีตั้งนำเสตาตีเจ็บมันหนึ่งเฮ็ดสองหลัดสามกินสี่กว่าจะตัวอย่างการและขนาดสี่เปลืองเว้ยก็ซื้อปิญญาตั้งหมอการมือตั้งหลายเย่าเนื้อหมายหนึ่งเฮ็ดตั้งเอาอ่านลิกอ่านทำหลัดความเย่าเนื้อหมายสองหลัดตีเอาเต็กน้ำหาพื้นเสือไฟหุงเข้าพักเย่าเนื้อหมายสามกินตั้งเอาปากก้าหาเงินขึ้นวัดขึ้นจองตั้งหลายเย่าเนื้อหมายสี่กว่าเสื้อในปวนเมียก้นดงเตะไหลอ่อนโหเปลี่ยนเปลืองเฉลี่ยหลัดเนื้อเฮ็ดเนื้ออ่อนกว่าอ่อนสังน้ำเดียวเมื่อนั่งหมักรอดกินกว่าค่อยรอดหัวซ้อมเฮ็ดเสื้อไหนเรื่องในสังว่าพ่อเมียสองเสาเปลี่ยนคู่เงาผูกหมักพิษได้หมักพิษผูกต้นอ้อยก็ตักจะได้เปลี่ยนต้นอ้อยมาว่าเนาะ

0: อ๋อค่ะเขาค้ามาถอมได้พื้นหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตอนจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในเนี่ยค่ะอ๋อลุมฟ้าหลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนร่มก่อแปลกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย่าในแหละเดลัยรู้เดลัยอ่านเดลัยด้วยในข่าวเงากันอยู่กูเข้ายามนั่นขนาดเนาะกำว่าเดเป็นย้อนเปอร์อิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหละสังตูสัตว์เนื้อกว้างเขาเลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอในเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไรเงินเขาว่าร่วมเลี้ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองในในเสและกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในไว้อยู่กูข้าวย้ำนั่นเยาค่ะเมื่อวันตั้งในป้อเป็นข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปลกเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มเหลียงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกลุ่นลินหยุดลินหยัดลินปังเจอไหนในเมืองเฮาขาก็ป้อใครจอดตัวลงกว่ากูตีเย่าในค่ะอ๋อลองผ้าแมพในค่ะฝ้าแมพพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ำนิ่มเตียงไรมือข้าวล้มมันหมุนซุนไต่หอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแล้วล้มอันลูกตั้งไผ่วันตกมาหบกันในนั่นล้มเตอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเยาเสียก็เฮ็ดให้หมอกกลุ่มเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อร่วมแลหมอกกลุ่มอันกามมายากันนั่นติออกเป็นผ้าแมพว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าในค่ะย้อนหมอกกลุ่มเจอในมาตุ่มกันไว้เสียแลเนื้อหมอกกลุ่มนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาติถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมพมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นล้มสมาผ่าญาติเสียแลจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมื่อถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกลุ่มหนังกันหล่อกันหญ้ากันและสังกว่าตุ้มหญ้าถัดอันมีตีตนไม่อําอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเยาไหนค่ะนึกว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอก1เหง8ปากปอกค่ะ1จะกันผ้าเดผ่าลงมาในมีหมอก6ปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอก1ปากปอกก้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม้ของฝ้าผาในฮ้อนไม้แห้งถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม้เนลิน3ปุ่นต่อ5ปุ่นเลยค่ะก้นอันเลยถูกแย่ผ้าผ่า3ปุ่นในตา2ปุ่นเลยถูกฝ้าผ่ามือตึกมีตั้งนอกเฮินในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตา3ก้อนนั่นมีตาก้อนหนึ่งก้อยอันติอ่ำตายในก้นถูกฝ้าผ่าตายนั่นตา85วากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตโฮมไม่เสียเลยแย่ผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ15วักในก้นแย่ผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าหลากลายแลล้มเลี้ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล้มอีกตั้งเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือเตลอดฝ้าผ่าหลาในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮอเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อกล้องไว้ไว้ค่ะแหล่สังเจ้าเก่ายิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึ้นจึ้นว่าเจอไหนจึงวุดเปียดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกรอบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าป้อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนินนางเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนางแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเดผ่าเจ้าเก่าเย่านางกองงองกอดหูเข่าเสกลมหูไหวค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะนะเนาะไปหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิลอย่าไปกับกับฟนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหูแรงพักดูอ้อมล้มเจ้าหน่ายอย่าไปก็อยู่จำมั่นในค่ะย้อนนั่นแหละผู้เลยเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้เพราะว่าถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาในถอดเป็ดไว้ไว้ค่ะนะกำดีหยาบคานเจอในค่ะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสฮิตกินสวนให้หน้านั่นไก่ย่าผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำตีเขาเด็ดๆนะคะอ๋อย้อนอารมณ์ฝ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกรีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนาอยู่หนังฮือเตอ่ำย่าผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันนอคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะ ในก็เป็นพื้นฮู้เที่ยงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาค่ะอ
1: ตอนดาในวันเมื่อไหร่ตีผัดยานปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเมื่อกว่ากว่าแนวค่ะนะส่งขึ้นมาโฮมมาทุบจอมปอมแม่ปีปีน้องๆเขาเที่ยงย้อนซื้อปันกูก็กูก้นให้อยู่ลีข้างยานพี่เข็นปันเป็นก็หักเหลืองตึงปันให้มักมีเงินคำวันขึ้นให้หมอป้องให้ป่นยานพี่ให้หมองเจอกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งขาหมูขาโน้นสุภาวันเชื้อสารวินย้อนซื้อสั่งถึงพี่น้องเขากูก็ให้ไลลีเสออนต้อนเสกเก่ากันแหละอยู่ไกลห่างตั้งเป็นโควิด19กันให้กว่าไลก็รถเพ่เขียนกันกูก็กูก้นค่ะ

0: 归来的
1: แข่งขันบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณหลักจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนขานรับนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงเพื่อช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัด
8: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่าPTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทางมีการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกผู้ประกอบการรถพุ่มพวงร่วมโครงการไทยช่วยไทยเตรียมกระจายสินค้าราคาประหยัดทั่วจังหวัดในวันที่15พฤษภาคมนี้
9: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคม2569นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศ์ศรีสีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: ออสเตรเลียให้คำมั่นว่าจะเข้าร่วมภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสของฝรั่งเศสและอังกฤษสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายริชาร์ดมาร์สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเมื่อวานนี้ภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนกว่า40ประเทศซึ่งนำโดยฝรั่งเศสและอังกฤษเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนทางทหารสำหรับภารกิจคุ้มกันเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยระบุว่าออสเตรเลียจะส่งเครื่องบินตรวจการ E7A Whitetails ซึ่งประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางอยู่แล้วสำหรับภารกิจช่วยป้องกันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของอิหร่านเข้าร่วมปฏิบัติการดังกล่าวในมาร์สกล่าวเพิ่มเติมว่าออสเตรเลียพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจทางทหารพหุภาคีที่มีความเป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันรวมถึงการมีส่วนร่วมทางการทูตและการลดความตึงเครียดลงน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหาหมาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ให้น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: หนูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สิบบาททอคอโลเย็บแผลวิชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวิออเจติพาอาชิยอตุยอชานีเตนิกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับคอโลเย็บแผลวิชอติพางาคือไทมิกอคอโลเชตาและไทวิบะจอวิชอติพากาแผลวิโยและออกเกานิเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาจอวิชอกาแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกานิเวข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากาแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติ10บาททองไม่กะ10 30บาทกูเวชิได้ผ่าออกคอโลงาฮือเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมจอมาจอเวติผ่าไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยิกาวิโยเว็บไซต์สปสชพ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชไม่เลยกะสายด่วนสปสชเต้แซะแซะ0ชเวทานูข้าหนูฮือออตู้เช่นยิกาวิโยแม่
4: จังหวัดจิ้มไหมออกคอโลเชตาเวงะคุ้มมียาติผ่าอามีไฟป่ามุคอมุยอมาแล้วจิมือดูแอคคาฝุ่น PM 2.5 จะได้ผ่ายอกเอกาตัวออโปงะคือติแกนยิมาละเซจ้าดะและกาดะเกียวือแม่แฮปเปอร์แฮคคอโลอามีตุเชเวติผ่าทะหมอวิลโกอามีไฟป่าพ่อกาติเชเวงะคือจังหวัดจิ้มไหมออกคอโลเวเบอร์โทรศัพท์นำบะแม่ศูนย์งาแซเตเตยี่ฮีศูนย์ฮีโทรศัพท์นำบะเชเวทะติปีแผลวิโยงะคือจังหวัดจิ้มไหมออกคอโลแลอามีมากาตุแต่ก็เลยฮาตาวิออนเนียวฮาติผ่าโตลาปุริโยฮาปาสเตนีเตฮาปาจันวารีฮาปาตาและเซชเตนีงาฮาปานี่ฮิงาฮาขดชกขออันยอยาชเวอคโลเตจิลิลิอามิมากาตุแต่ก็เลยฮาตาวิโยอากาจเตจามือจักคือเฮปุเฮคโลอามิมากาตุแต่ก็เลยฮาตาวิโยแม่อันยอยาชอคโลโนฮืออามิข้อตุกือเวลาก็แลมุมีเวลเลี้ยวข้ากดไม้แต่ตาเวข้าสนโนฮือถ้าอายิติไกตุโยเจงาคือจิ้มไหมเวลคโลกอดะเกดาวิมฮอซาติผาซากาหัวกิตุอโปโนฮือถ้าฮะแล้วธุระเชเวแลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจิ้มไหมเพริโยแม่

อบูดาจ้ายานิมุลกอติปอทอกาดาจ้าวิออนิออยาชอคโลงาคือติปอกอกามีลาเลอจบ้าอุปารุเชตาวิงาคือวิออนิราหุยาติภาเกลไรกาอบูดาจ้าก็วิออคโลงาคือกาพูกาโมดาเลอโอคอกากอกาดากิเชวิทาปาตอออรอเปอร์ติกาลิเลฉาตาอุยอยาวิออคโลลาเซจ้าเลอไรกาอบูดาจ้าโอคโลฮะยูลาวิโยแมฮะวิออวิออนิราหุยาคาพอเชพอรุเชตาวิค่ะคิเพชเลนาติกาเลเลทกะจ้าแม่ดอแม่ซแม่กาแม่ฮาเลดอซาเทโอลินาจะได้เจอเวอยากกันนี่คือไทมิงก็คอลโลแลมุงกูเวอยาปุเลอมุยิคอยาตาลุลาไกเชอเวทปาตออเจ้ายาปิปาวิโอยาโยชราปาตองาคือติกาเลเลกาเชซาจอซาพ่อเวทาอายิติแล้วอาชิยอตุยอยากาทะคะเดนหาซาดักิเสแมอลอโกเชซาจอซาปุวิโอเจติพาชอแต่ฮอตาวิมาจอเจฮึกาวิลอโกลีเนฮือตุเนฮือกาจาเลกาติยูเวติคาเจติจอเวจิแมเอโกเลเชติซอคอลูกาอะลียะญิแลสปออาเซญิโยยะญิองะฮะปะมิฮะปะขอโลยะญิติชะเซญิวันเผวิโยและจะขอทอกะญิหิญิชะขอขอมุขอฮะวิโยวิโยญะระหุยะติภาโอติญิเลเลมุลอกอวิโยยะติชะตินาลิตาแลสาวุมุลอกอติชินาลิทะคะกายติญิเลเลงะหุละหุขอไรกะอบุดะเจ้าขอโลตอกะเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อ AM ติฮิโอฮาสติกะกิโรเฮสเตไลพ่องะหุละหุข้อรายการอบูดาจ้าต่อไปเชียวปุตตะเลกันยิ่งพ่อติพ่อแหล่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียวงาหัวเวียวเนี่ยราหุยติพาลุลาและรักกะกามอปุวิลโกตาลือปีแม่ติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลติแกในหัวราหุชอจิตะโอกาปิดักให้แพวิยอมและยันยิ่งมลกอวิอย่าโคโลทอกะยูเวลาตาวิซาตาอรอติพาและอบูจอวิอลอกะยูเวลาตาวิโยและยันยิ่งแลงาหือไทมิงกอโคโลอาจุยาราชกาซานะกามาติแม่อลอกอยันยิ่งแลงาหือไทมิงกอโคโลอายุจะวิออนตินแผ่วิโยยันนี่แหละวันพึกมงคลก็วิออนนี่โยงาคือไทยมุมีแลตีเจ้ามือเจ้าเวตีมีเตเวมุมีแผ่วิโยเรียชระปะตอติขอเลเลกางาคือมุมีญาตีเจ้ามือเจ้าวิอเจ้ายาถาฝึกแปะกาตัวอโปวันพึกมงคลก็วิออนนี่จะได้พาเตลาตาวิโยและเรียยันนี่วิออย่าคนโลแลงาคือมุมีเจ้ามาคัวคาและคัวคามากาฮินาริควายวิออย่าลอโกหมวกกุฏิพ่อท้องสนามหลวงพ่อจะยอดติพาจีคอบักคือและจะยอดสีแล้วงาหึมมียาติพาถ้าโมยอดจียอดจะยอดติพาแปลากิตุยองาคือราหุยาติพากากุติพ่อเชเวลอกวอมีเจ้ามาคุโอคาและคุโอคามาวังพึ่งมงคลอ่อนยอคอโลหลักขอเตียวคอโลจะรอหะอยู่แผ่วิโยและลิยันยิเวอยาแลงาคือยิเวติยาธาเตขอมาเหมือนเจ้าวิโอคอโลมูยีเลมูฮอติพาอิกะติพาไขไกเวได้ผ่ากายู่ค่ะเดมอนนี่แหละจะขอวิออยาเลยูได้ผ่าถะหน้าเลยหรือจัดจะวิโยอีกาโรจาเวลาจัดสโรจาเวลาโรจาเวลาเลยออฮิตได้ผ่านีเวเลจะขอติขอมาอ่ะคือมือจักกอคโลหาหาโวโวเวค่ะคือกาพูดถูเวลีกาถูเวลาไม่เลยกาดาเวลาไม่เลยกาฝีเวลาเลยจะได้ผ่ายู่คือ

ออกขันยีเลมอนยีเวโยอะไรเขาก็อย่างนี้แหละงาคือไทยมิงก็คอลุตีจ้ามือจ้าวิอเจ้ายาฟื้นแปลุยแล้วมูยีคือยาตาลุยวิอยากกะไกวิโยอะไรเจ้ายาฟื้นแปลตาวิอนแพวิโยงาคือไทยมีแล้วเรียตีมีเตป่ามาจอวิลก็งาคือออกมากะจ้าแม่ตีมีเตเวแลเรียจะสจักคาเตยอกะจ้าทักกะก็คือจ้ามูยีมูชากะกะคาเวเรียคือจ้าแม่เรียตีมีเตป่าชอติผาเฮกงะฮือออเจ้าป่าชอติผาทอลีออออพวกคะเดแตะเลจะลือดอลือแลวบากือเวออมาสอมาจะเลมากะติโกชมอกอลีออคือแซมากะนะกอเวอลอโกออเจ้าเลงะคือชอยะอาสะติอาวิเจเฮกออคือแซมากะนะกอเวนะเลงะคือลาชมอกอุปินาลาอุโกนาลากะโกแลยะติผาลีออบุจอวิจัตตุทางะคือน้ํานาตอยมากะติบัตออโปลีแตมาลาตาวิออเจติผาเผวิโยเฮกอยะญิงะฮือลาหูยะเขาโลแลขนุปัจจากะจามาตีเลี้ยออกมากะจ้าก็เลี้ยออแลเลี้ยอาสะเพวิโยเลี้ยเขกว่าไงคือเตียลิลิกาออพวกขเดแต่และตีมีเตปะเตปะถักกะเลี้ยออบูจ้าขเดกุปีเลี้ยออโลโกตีมีเตปะมาจโลโกออกมากะจ้าโอเลี้ยออกมาจามาเพลีเตียลิลิกาจะกายันยังไงคือไทยมีก็เขาโลวันพฤกษ์มงคลอ่อนเพเวแต่ก็แล้วจุยาราชกาสนาเตปะเขาโลกาลีก้ามาตีแม่ยันยังขับไปกะกาเจเวแต่ก็แล้วเรศปอดไทยก้าเกาะทีวีแต่ก็แล้วงาคือราหุยติภัทะเรวันพืชมงคลอ่อนยอลอติภายุเวลาแล้วจะเข้าเข้ามาลาวิโยแม่

พาวิอวิอเนี่ยละหุยะเตเผาจาปื้อหลอกัวเชซาปื้อวิโยเลลือจาปื้อวิหลอกูอยากมาลือจาปื้อแลจาปูจาลือวิหลอกูนี่คือละหุชมคอจอตาวิคาชิโยเลจาปูจาลือหลอกูวิบะกวิเลมาลือจาปื้อวิหลอกูกะเชซาจูอปูมาฮิเลอานาเพลาจูอปูติพาเพกลาวิโยเจดาปาตอลิยันยิงาคือออปาวกุโลจอตาวิคือสิ่งนี้ก็เวลังคือเชษฐาจอซาพ่ออโปเลียวอบูจอมาวิจัตุติยาเพชรวิโรแมงคือไทมิเกอร์ออคโลฮอกคาปาติพาชอฮอกคาปาวิโมเกียวเลมาลิงอนาเพชรวิชองากาวิออคโลติกาเพชรวิโรจิแมและเลียวฮอกคาปาติพาออตุคอเลฮอกคาปาวิโมเปาวิอุวิโอเกลุเลมาลิงอนาเพวิมาจาเลสมาจาวิกะนาบะเตเพวิโยจิเมลิฮอกคาปาอมูออกคลุนะคือโกเลงาคือสุนี่เลคือสุนี่ชะเดพาออซึเนี่ยเสวิชะเลจาวิตยาทาเลงาคือฮอกคาปาติพาจัวเลยูฮูวิโมอูเปาตอมลูมากก็วินาลีไทคอลกูวิโอเปามาลิงอันนามากะเพจูเวลอปุทอกะกะกะฟาลาวิโยจิแมคือสุญญาเตผาชอเลฮอกะปาเตผาเจติจาเลอบูจอวิมาเลงาคือยามีมาเตผาจาวิทอกะอบูจอจาวิโยอลอกูเลคือสุญญาเตผาเลเลงาคือคามาจากะมาชูเลอลอกูอชูมาจอวิตามินเตผาจอเลนี่คืออสอสาพอดะละเกลาจูอโปกาลาจาวิจาตุติยาเพวิโยเลวิตามินซีจอมาวิโยเจหรือเลกะคือสุญญาเลอชใจเวเตผาบาเลปาปาเลติโซอาเลเลฮอจาวิลอกุกาลีนี่คืออสอสาอโปเลดะจาจิแมและเลงาคือพูมุสติยาเวเลส้มตามก็วิออคโลคือสนี้คือวิโยเลมาเวติพาเลมาเจอเลบิบาเวนาเลอแต่ละโกคือสนี้เวติพาชอนี่คืออสอสาวิตามินซีเตพากาเลเลอสอสาเกดะตัวอโปกาลาวิโยจิแมมและชวิออคู่กาลีคือสนี้แลลิงนี่คือเมสเมจะดะตัวอโปทอกากาลาวิโยเจอละโกลิคือสนี้ออคโลวิตามินเอแล้วเบต้าแคโรทีนก็เวติพาจอวิโยเลยวิตามินเอเลยเบต้าแคโรทีนชะได้พาเลนี่คือชอยาเมสเมจะโมปื้อจูอโปกาลาวิโยเลยคือกูคือสนิทอกะคาเดจจอลอเลเมสเมจะดะจูเมคาเดโมปื้อจูอโปทอกาลาวิโยเจและลิงอะคือคือสนิทชะได้พาคาทากะคาเดจาวิลอกูเลยมาลิงอานาฮอกคาปาตอมลูมาก็วิเลฮอกคาปาโมเปาอามาลีอันนามากะเพตัวปูกะฟาลาวิโยจิเมลีเฮจัจโจวิจัตุติยาเพวิโลเลงาคือคือสนิเตพาเลไลจุติจากาวิโยเลงาคือลาหูมาเตพาละกัวคือสนิชอาเลลีอาพิเกียวติเลเวลีชูกะซอยโฮเฮติติกะกุเมจาลีนาพิตุจากาเมวิโยแลลีคือสนิชเตพาทอกาเลียอาคอสโซเคกอเลวาสาเปื่อวิโอมือคอคือเลคือว่าเลยขอสวยอยู่เตกะลิเมวิโยลิจุเตกะเมจาเมวิเจติกะมาเฮนี่คือเชษาจอซาพอกะอบูจอวิโลแมลิชะดอกะงาคือออปาอกโลจาตุดอตุเตผาลิจาปุวิโลโกอบูกามาและเชษาจอซาพอทอกะดะวิโลแต่ก็เลยออวิออนีลาหุยาติผาทะลิคือสนิออคโลจอตาวิโออบูคาเคติกาเวลินี่คือเชษาจอซาพออบูกามาจาเลอดาวีรอแต่ก็เลยวิออนีละหุยาติผาทะเลยรอจะได้ผาทออยู่เวลาเลยจะเคชิลากะลาวิติจึกเพวิโยแม่

ငါခိုက်ကပြပူလဲဘလို့တိမအရှိယဝီမွန်ကြီးအဲထာဟာရှာပူဝီချောလဲမာဂျာဝီမွန်ကြီးကိုစွတ်တာကပူဝီယူတဲ့ပူဝီအပူအဲတိမယူတိပောထာခါတဲ့ခေါခလိုဟာကိုဂျာဝီစဘဘချပါတေကချူယူချင်းတင်းဤထာဧကဝိတလူတိမခုဟာဖခုလူကျော်တာဝိစွတ်ကျေတိကျေထာထူပါလေစဘာယဘချေယူအယောဝိတယခလူယောဝိချီချီကဲ့ချီလေမူသူတခေါ်ချီလေယူချီကဲ့တလေတင်းနီလီယောစဘာပါလေမောဖူဟောလေပါလေဝူလေမိယဟုချေဝီจีจีเอฟไปปะโตโยจะดมตอนิขามาสเลมูหิตุวิทาอ๋อฮ่อแมจันญีเลจันญีเชยูอิกะบุตุยาคายโกจายปะโตติชีติมะกาอเลมึงกะเลดอฮาจายปะโตฮ่อเชยูจิโอวิติยาตุวิทาหาชาเชวีเนยามีตอลาวิเดี๋ยวจะทักกูพี่วีเผาหนอทำไมติดชิดต่อตาตายาติห่อเชลีแต่กูพี่วีจีนานิท่ายกกูเนาะตีนิลิลิงาสบับบาเลห่อจ้าเลมียาหูเชลีงาวิจิจิยันนู้ดตะคุลูฮับพอคู่สบับเชท่าแก่จีเลชีวิตตะลูชกคลุยเลงาจะก็มากาจะฟมากาวิปัตโตงาดมาโตชาปตะเลงามียาหูติวิจิจิมาก็โจเลงาชีวิตะต้องหาเจเลโจตู้เลหอตู้เชยูแต่กูปีอยู่โอวิติยาเนียมีชีเลอีกะขลุก็ลุยหมวจิติคือเข่กะเลอีกะต่อท่ากะโอวิชีเอบายวิชีจิจิติมาอยู่ต่อลาวิวจิพ่อชีวิลานวิจิจิกูเลนาลาวิโอท่าสบับเชฟ้าหาวัวใจวิชอชิพ้าปุบปิวิโอ้มาเหี้ยงงาเช็คเข้มจ่อเช็คเข้มจ่อกูงาสบับมาบะหัวเจ้าแต่ปุบปิวิจิโอเคกูเปียเลติปอกกูเลยมัวแต่เดี๋ยวติชาวเข้กะท่าอีกาโตกะผู้ใบวิผู้จิจิโอ้ยเดี๋ยวมาคอยอยู่ต่อแล้วจิแต่เดี๋ยวเดี๋ยวชีวิลานอวิจิจิกูละท่าชีวิกามาเหี้ยผู้เจี๊ยเจี๊ยสีเจี๊ยเจี๊ยจบอยู่กูงาจะเคยหาว่าก็สมบัติหัวเจ้าชีวิตงาพิมพ์มาให้แต่ปุ๊บปีท่าในยามีชีอีกาขอติปอกกลุ่มว่าเด็กคือกันเลยย้อนไปเจี๊ยเจี๊ยออกปีกับผู้เจี๊ยเจี๊ยกับสีเจี๊ยเจี๊ยกับอยู่ต่อแล้วท่ากันหมดอยู่โอท่าในยามีก็ไปชีวิตละหนูไปแต่พวกเราไปจีย้อนยาเลยย้อนไปเจี๊ยเจี๊ยเอ๋ยอยู่แล้วจีเก็บปัตโตยกุวิโยชีวิงาวิจิจิโอเตเตยุเตอุปีจิอุติคือเนยามิชีฮาเลจานิมาเทจาเวทายกามโมเลนอนเทจาโจจาโลชีวิโมทานโนมาจากแควมาจากฮิยูมาจากฮิยูกาโลจิปัตโตยันนีโนวิจิจิโอปีกันโนทักพอลาวิชีวิฟูจิจิชีจิจิชิกันโนอยู่เลยฮอจาโลเตกุเลยอดทับปีลาวิวจิจิตุปอเลฟูจิจิสิจิจิกะยอดจิจิโอพีกะฮาเลอากาโยขอลาวิโอมิติงิทาตาเลชาติยมโอเกชฟูจิจิสิจิจิฮอเลอาชาฮูวิอาชาติจิวกะจักรดอยูจิโอโลชิวิทากะกอกาเลโอคาโจเจปอชาเลฟูชิทาชิเลปุวิโลภะวิโชติกะติงิเคมูวิสุมูวิทาจะก็ไปอยู่มลปกท่าย้อนวิจิจิตะแก่ปล่อยติเลติปุริจูตุลุขฟื้นกูพิฮาวิจิเดี๋ยวก็ตาตาอยากติเลหอตู้เชื่อวิเมชเชอที่คือผิดแน่ผิดแน่เลยโอเคเดียร์นี่ยังมีต่อละวิจิอีกการอื่นอีกการนี่ยังมีชีต่อละเลยเข้าหนวดทำไมเต๋อหอเวลีกูละวิจิพักกูพิฮาง่ะจิจิติมาติจอยมียาหูเชื่อวินุกาลุสบาเลอช่วยก็ขอจิลุยละเลยก็ต้องมาตัวเล็กชีวิตมากกว่าเลยง่ะของตู้เชียร์คุยจีอุท่าเนี่ยมีชีก็คอยมัวจี
ika kho tha ga she bai ke te le asa tha te ga kha shi wi shi chi chi lu o te ma yu to la le chi wi la no ve ku la wi chi chi pho lo pha wi ja le chi wi te ma ga ka te o te do wi pa to yu yu chi wi nga wi yu te pu pia le o ni ya mi chi ni ma ma cho wi pa to o le mu a wi o ma ko to la o chi fu chi chi ka shi chi chi ga ma ga wi o ku yo wi ka ma ga le cho chi pha No, ha la go la vi, ha se go se vi chi. A lo chi vi a nyi ta. A shi yo vi, mo ji e ta, ha sha pu vi cho le, ma ja vi mo ji yo so ta ga pu vi, a shi yo vi mo ji ta, ma ha sha le, shu vi mo ta je ti ga ga vi cho le, o le mu, yo vi mo ga ma ko cho, shu o le ga ma ko ga le, ha vi go vi ta ga pu pu vi, te pu vi. Ya po ta ma ha ti ga le a sha ti go, ho lo to chi vi khi yu. Ashiyovi moji e ta kade shile ashiyovi otu ashiyovi asha ta kade shile ha shale Diri ku obu mama choti yu te Yabuya onote maa puu nu ta Kaimala yu li

0: วิสาหกิจชุมชนเข้ามาในโครงการด้วยจะได้เป็นระยะยาว
1: ทั้งนี้โครงการยังสนับสนุนผู้ประกอบการรถพุ่มพวงให้สามารถเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยมีมาตรการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดของสถานีบริการน้ำมันปตท.สำหรับรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกแบ่งตามขนาดรถได้แก่รถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อได้รับการสนับสนุน375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามขั้นต่ำที่กำหนดเพื่อช่วยลดต้นทุนการเดินรถและสนับสนุนให้รถพุ่มพวงสามารถนำสินค้าราคาพิเศษออกไปจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนชุดสินค้าเริ่มต้นหรือสตาร์เตอร์คิตเพื่อทดลองตลาดและช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสามล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดและมีป้ายแสดงราคาจำหน่ายตามโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับสินค้าราคาพิเศษตามเจตนารมณ์ของโครงการวาสนาตระเกตรายงาน
2: บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยลดค่าน้ำมันรถพุ่มพวงช่วยกระจายสินค้าราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุม
3: หม่อมหลวงปีกทองทองใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR เปิดเผยว่า PTT Station พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2569ตามนโยบายไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถเร่ขายสินค้าหรือรถพุ่มพวงเพื่อให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้สามารถนำสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดออกไปวิ่งกระจายจำหน่ายตามชุมชนต่างๆได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้นผ่านความพร้อมของเครือข่ายสถานีบริการที่มีมากกว่า 2,400 แห่งในกว่า760อำเภอทั่วประเทศทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมแล้วยังตอกย้ำแนวคิดของ PTT Station ในการเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสังคมไทยในทุกมิติอย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญจัดรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระดับชุมชนโดยเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่15พฤษภาคมนี้
4: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงโดยจังหวัดอำนาจเจริญได้รับการจัดสรรรถพุ่มพวงเข้าร่วมโครงการจำนวน33คันครอบคลุมทั้งรถยนต์รถ3ล้อพ่วงข้างและรถจักรยานยนต์เพื่อใช้เป็นช่องทางการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดสู่ประชาชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนค่าน้ำมันผ่านบัตรฟีดการ์ดหรือท็อปอัพการ์ดช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญกำหนดจัดพิธีเปิดโครงการและเริ่มจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ณที่ว่าการอำเภอทั้ง7อำเภอเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนอย่างทั่วถึงพงศรีศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: เช่นเดียวกับจังหวัดตรังคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน25รายมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกล
5: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจังหวัดตรังมุ่งเน้นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดให้เข้าถึงชุมชนและหมู่บ้านห่างไกลจำนวน25รายซึ่งเป็นไปตามจำนวนที่จังหวัดตรังได้รับการจัดสรรในเฟสแรกซึ่งเครือข่ายรถพุ่มพวงจะเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคายุติธรรมถึงมือประชาชนถึงหน้าบ้านสำหรับผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทั้งชุดสินค้าเริ่มต้นรับสินค้าอุปโภคบริโภคฟรีตามขนาดรถเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจำหน่ายบัตรเติมน้ำมันสนับสนุนค่าน้ำมันตามขนาดของพาหนะโดยมีเงื่อนไขต้องมีการสั่งซื้อสินค้าจากโครงการตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งนี้เครือข่ายรถพุ่มพวงที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้ารับชุดสินค้าเริ่มต้นณที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่กำหนดในวันที่15พฤษภาคม2569เพื่อเริ่มกระจายความสุขและลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตรังต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานไปรษณีย์ไทยเร่งกระจายสินค้าชุดเริ่มต้นฟรีให้กับรถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเน้นย้ำต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้าย
6: นายไตรคุณโชประการหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันที่15พฤษภาคมนี้จะมีการคิกออฟเปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงจำนวน50คันพร้อมกันทั้ง8อำเภอเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพื่อช่วยประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องเดินทางไกลโดยรถพุ่มพวงจะได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นฟรีผ่านไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปทดลองตลาดโดยรถกระบะจะได้รับชุดสินค้า14รายการ64ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,800 บาทรถสำล้อพ่วงข้างได้รับชุดสินค้า14รายการ37ชิ้นมูลค่าประมาณ 1,000 บาทและรถจักรยานยนต์ได้รับชุดสินค้า8รายการ22ชิ้นมูลค่าประมาณ450บาทโดยต้องจำหน่ายสินค้าในราคาที่กำหนดตามป้ายและจะได้รับสิทธิ์สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อมีการนำสินค้าไปจำหน่ายต่อตามมูลค่าสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดโดยรถจักรยานยนต์ได้รับการสนับสนุน250บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,000 บาทต่อเดือนรถสำล้อพ่วงข้าง375บาทต่อสัปดาห์หรือ 1,500 บาทต่อเดือนและรถกระบะ750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวปราณีตเพื่อรับการสนับสนุนทั้งด้านการตลาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐานสากล
7: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรปี2569หรือโครงการข้าวปราณีตโดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนครบวงจร3ด้านหลักประกอบด้วยการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศการอบรมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเทคโนโลยีแปรรูปเช่นเครื่องสีข้าวและเครื่องอบข้าวสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารสำคัญอาทิสำเนาการจดทะเบียนกลุ่มและรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่จนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้ถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
2: กรมทางหลวงชนบทเปิดเผยผลสำเร็จมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าถึงร้อยละ40พร้อมเตรียมแผนเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ให้ครบ 800,000 ดวงภายในปี2571นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภู

0: ที่ไม่กระทบต่อมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำหนดมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนนทางหลวงชนบทในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำเฉลี่ยปริมาณรถ60คันต่อชั่วโมงได้ทำการศึกษาแล้วว่าจะต้องปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางและความมั่นคงของประเทศเป็นสำคัญโดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดตัดทางโค้งต้องระวังเป็นพิเศษและจากผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ40นอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีแผนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ให้ครบ 800,000 ดวงโดยจะทยอยเปลี่ยนคาดว่าจะครบทั้งหมดในปี2571
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยพร้อมเร่งยกระดับที่อยู่อาศัยทั่วประเทศรองรับผู้สูงอายุและฟื้นฟูชุมชนดินแดง
2: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งขับเคลื่อนนโยบายที่อยู่อาศัยเชิงรุกผ่านโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพในราคาที่เหมาะสมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในปีนี้การเคหะแห่งชาติตั้งเป้าพัฒนาที่อยู่อาศัยกว่า 20,000 หน่วยรองรับทั้งรูปแบบซื้อเช่าและเช่าระยะยาวพร้อมออกมาตรการช่วยลดภาระประชาชนทั้งส่วนลดค่าเช่าและแคมเปญบ้านพร้อมอยู่กว่า60โครงการทั่วประเทศลดราคาสูงสุดร้อยละ20ผ่อนนานสูงสุด40ปีขณะเดียวกันยังเดินหน้าพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่บางละมุงและร่มเกล้ารวมเกือบ 3,000 หน่วยรองรับสังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบด้วยการออกแบบตามหลักให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสะดวกนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งฟื้นฟูเมืองและยกระดับชุมชนดินแดงต่อเนื่องพร้อมขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่ห้วยขวางรามอินทราทุ่งสองห้องและบ่อนไก่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเมืองพร้อมกันนี้การเคหะแห่งชาติยังเดินหน้าพัฒนาชุมชนสีเขียวด้วยการติดตั้งโซลารูฟท็อปในโครงการเคหะชุมชนและบ้านเอื้ออาทรรวมถึงเตรียมจัดทำห้องปลอดฝุ่น PM 2.5 สำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคตปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูโรงพยาบาลหาดใหญ่หลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2568โดยสามารถฟื้นฟูได้เร็วกว่าแผนพร้อมเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี
3: ้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและแผนเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในสถานการณ์อุทกภัยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเปิดเผยว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่สามารถฟื้นฟูการให้บริการหลังได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยปี2568ได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ 20% พร้อมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินช่วยเหลือ100ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินระบบเครื่องสำรองไฟรวมถึงศูนย์ปลูกถ่ายไขกระดูกและหอผู้ป่วยโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็กคาดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเร่งปรับปรุงโครงสร้างอาคารและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569โดยขนาดนี้ฟื้นฟูโครงสร้างอาคารดำเนินการแล้วประมาณ 80% พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าเฉพาะจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อสร้างอาคารและระบบเครื่องสำรองไฟโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารองรับอาคารบริการต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอาคารปั๊มน้ำระบบผลิตน้ำดื่มปรับปรุงระบบก๊าซทางการแพทย์และพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมต่อไฟฟ้าสำรองกับสถานีฐานสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มความพร้อมในการรับมือภัยพิบัตินอกจากนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ยังเดินหน้ายกระดับบริการสู่ความเป็นเลิศ70ความเชี่ยวชาญตั้งศูนย์มะเร็งศูนย์โรคหัวใจและหลอด

0: เลือดศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์ทารกแรกเกิดศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องและศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะพร้อมนำนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะและการพัฒนาตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการรักษาควบคู่กับแผนขยายบริการโรงพยาบาลหัดใหญ่2บนพื้นที่บ้านไร่ตำบลบ้านพลุอำเภอหัดใหญ่ขนาด130ไร่เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งภาคใต้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพไทยในอนาคตธัญวันติระโรสวทสงขลารายงาน
1: ความคืบหน้าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะจังหวัดนราธิวาสขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังเข้าควบคุมไฟอย่างต่อเนื่อง
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้รับรายงานสรุปสถานการณ์เหตุไฟไหม้ป่าผู้ป่าเจาะพื้นที่ตำบลตะลุมียอหมู่1ตำบลตะปอยออำเภอยี่งอพบไฟไหม้พื้นที่ป่าและสวนปาล์มน้ำมันรวม3แปลงได้รับความเสียหายประมาณ850ไร่โดยขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งควบคุมไฟอย่างต่อเนื่องโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและเขต12สงขลารวม3เครื่องเพื่อสูบน้ำสร้างความชุ่มชื้นใต้ผิวดินพร้อมใช้รถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำ14คันรวมทั้งเครื่องสูบน้ำแบบหาบหามอีก7เครื่องเข้าฉีดน้ำสกัดการลุกลามของไฟในพื้นที่เข้าถึงยากนอกจากนี้ยังมีการใช้รถแมคโครขุดคูส่งน้ำใช้โดรนบินสำรวจหาจุดต้นเพลิงและจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทหารฝ่ายปกครองและประชาชนในพื้นที่รวมกว่า250คนร่วมปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าขณะเดียวกันพบกลุ่มควันหนาแน่นในพื้นที่เกิดเหตุส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเล็กน้อยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอยอได้ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเพื่อป้องกันผลกระทบจากหมอกควันฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยภาพรวมสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยอยู่ในเกณฑ์ดีพร้อมเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง
3: นายแพทย์ซุนกิฟลียูโซหัวหน้าสำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัทแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมสุขภาพของผู้แสวงบุญชาวไทยในช่วงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่พิธีฮัทประจำปี2569ว่าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้แสวงบุญส่วนใหญ่มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถประกอบศาสนกิจได้ตามปกติทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีผู้แสวงบุญเพียง1รายเท่านั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในนครมะดีนะห์ปัจจุบันอาการปลอดภัยและทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวกลับมายังหน่วยแพทย์ไทยเพื่อทำการรักษาต่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายแพทย์ซุนกิฟลียังระบุด้วยว่าปัญหาสุขภาพผู้แสวงบุญคนไทยส่วนใหญ่ที่พบเป็นอาการทั่วไปเช่นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจหรือไอรองลงมาคือโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกระดูกรวมทั้งโรคผิวหนังโดยทีมแพทย์ได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำแนะนำเรื่องการพักผ่อนการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอและการดื่มน้ำให้เพียงพอในขณะเดียวกันหน่วยแพทย์ไทยยังคงเดินหน้าออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามโรงแรมที่พักของผู้แสวงบุญในนครมักกะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นติดตามอาการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้แสวงบุญอย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยทุกคนว่าจะได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการประกอบพิธีฮัจญ์อัมรันแมฮะศูนย์ข่าวฮัจญ์ไทยกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบีย
4: ภาษีทุกบาททุกสตางค์คือเงินของประชาชน
5: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงขบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับภาษีหรือว่างบประมาณต่างๆที่นำไปบริหารมาจากภาษีของประชาชนผู้นำในระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐเมื่อเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนองความต้องการไม่ยึดโยงกับประชาชนเราก็ควรจะลุกขึ้นมาตั้งคำถามและตรวจสอบอำนาจหน้าที่ของเขาไม่ได้จะหมิ่นประมาทหรือไปขัดขวางการทำงานแต่ตรวจสอบการบริหารงานและภาษีเป็นแว่นตาที่จะตรวจสอบการทุจริตที่แฝงอยู่ในภาครัฐได้ครับ
4: รักษาภาษีคือรักษาอนาคต

0: พดประเทศส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐที่ระบุว่านายมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนต่างเห็นพ้องว่าไม่ควรปล่อยให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาขณะที่นายหลิวเผิงหยูโฆษกสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐกล่าวว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูการสัญจรตามปกติผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งก่อนสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะปะทุขึ้นถูกใช้เป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติราว1/5ของโลกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่13-15พฤษภาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งประเด็นการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเป็นหนึ่งในวาระของการประชุมสุดยอดครั้งนี้นายจูนเจเฮิร์สที่3รักษาการรองปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ทำหน้าที่ควบคุมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยต่อคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐใช้งบประมาณในการทำสงครามกับอิหร่านไปแล้วราว 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 940,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมและการทดแทนอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั่วไปเพื่อให้กำลังพลยังคงประจำการในพื้นที่ปฏิบัติการความเคลื่อนไหวดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขประมาณการ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 810,000 ล้านบาทที่นายเฮิร์สแจ้งต่อสภาคองเกรสของสหรัฐเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเป็นงบประมาณที่ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางนางสเตฟานีริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสออกแถลงการเมื่อวานนี้ระบุว่าไม่พบหลักฐานบ่งชี้การระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเป็นวงกว้างภายในประเทศฝรั่งเศสหลังจากผู้โดยสารชาวฝรั่งเศสบนเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาเดินทางกลับประเทศแล้วทั้งนี้ชาวฝรั่งเศส22คนที่สัมผัสใกล้ชิดกับเชื้อไวรัสฮันตาเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสและกักตัวในโรงพยาบาลแล้วภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างไรก็ตามหญิงชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือสำราญ MV Hondius และมีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันตาเป็นบวกยังคงต้องพักรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤตโดยอาการทรุดหนักลงและต้องรักษาด้วยการใช้ปอดเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาของมาเลเซียรายงานว่ามาเลเซียจะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มขึ้นแล้วโดยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าในช่วงนี้ระดับความชื้นในอากาศต่ำลงส่งผลให้การก่อตัวของเมฆเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของมาเลเซียลดลงทำให้ทั่วประเทศมาเลเซียมีจำนวนวันที่มีฝนตกน้อยลงและวันที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งเพิ่มมากขึ้นไปจนถึงเดือนกันยายนนี้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากไม่ควบคุมกิจกรรมการเผาในพื้นที่กลางแจ้งอย่างเข้มงวดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้อาจเกิดหมอกควันไฟป่าในบางพื้นที่และลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour สัปดาห์ที่3และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมในรอบแรกกมลวรรณยอดเพชรนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลลี่จีนคิงคัพเอาชนะเคียร่าดิทอมมาโซมือ420 ITF แรงกิ้งจากอิตาลีได้2เซตรวด 6-0และ

0: 6ต่อ4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างแคโรไลน์เดลาเนจากนิวแคลิโดเนียหรืออันชิสาฉันทะนักหวดสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการด้านทัศพรนาคลอนักหวดดีกรีทีมชาติไทยชุดแชมป์2026บิลิจีนคิงครับมือ593ของโลกและมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะคาเซเนียครูเปนีนามือ1043 ITF Ranking จากรัสเซีย2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเอคาเทรีนาคุสเนสโซวามือ359 ITF Ranking จากรัสเซียต่อไปฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้ประเทศซาอุดิอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีไล่ตามตีเสมอทีมชาติเมียนมา U17 2ประตูต่อ2โดยในเกมนี้เมียนมาขึ้นนำก่อน2ประตูจากไซมยัตมินในนาทีที่19และ22จากนั้นทีมชาติไทยได้ประตูตีไข่แตกจากปกรณ์สุทธิประภาในนาทีที่30และประตูตีเสมอจากเดวิดกาแบดในนาทีที่75จากนั้นช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมจบเกมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่น U17เสมอกับเมียนมา U17 ดุเดือด2ประตูต่อ2ส่งท้ายศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ศึก EFL Championship Playoff รอบรองชนะเลิศนัดที่2นักบุญแดนใต้เซาแฮมป์ตันเปิดรังเซนต์แมรี่เฉือนเอาชนะเดอะโบโรมิดเดิลโบรในช่วงต่อเวลาพิเศษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกกับเฮาซิตี้ที่สนามเวมบลีย์ในวันที่23พฤษภาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดให้มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมซึ่งแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกโดยจะพยายามให้คนไทยได้ดูฟุตบอลโลกฟรีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา
1: ครม.ก็ได้รับทราบแล้วก็ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็จะประสานงานร่วมมือกับทางกสทช.ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เหมือนทุกครั้งนะครับ
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 1,300 ล้านบาทเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าคณะรัฐมนตรียังไม่มีการพิจารณาเรื่องงบประมาณใดๆโดยมติดังกล่าวเป็นเพียงการรับทราบและมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026เท่านั้น
2: มติคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของงบกลางใดๆเลยมติมีเพียงแค่รับทราบที่จะให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้ประสานงานเพื่อดำเนินการให้เกิดการถ่ายทอดสดบอลโลกค่ะในทุกๆมิติล่ะค่ะที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสรับชมการถ่ายทอดบอลโลกโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์แล้วเราจะได้มีความสุขด้วยกันรูปแบบก็คือในการดำเนินการเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดสดมีการเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นก็กรมประชาสัมพันธ์ก็รับผิดชอบไปแต่ว่าโดยหลักที่วันนี้สังคมเข้าใจกันคลาดเคลื่อนที่สื่อไปลงว่าอนุมัติงบกลางพันกว่าล้านนั้นขอย้ำในประเด็นนี้ก่อนว่าไม่มีการใช้งบกลางค่ะ
0: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียอนุมัติให้สมาคมกีฬาจักรยานจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในอนาคตแข่งขันระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์พร้อมเปิดสนามโอเพ่นให้กับนักปั่นตัวน้อยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่นักกีฬาหลายชาติชั้นนำตอบรับร่วมแข่งขันมากมายโดยผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th จนถึงวันที่4มิถุนายนนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาว่ายน้ำลีลาระบำใต้น้ำส่งนักกีฬาชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีพร้อมตระเวนแข่งขันเก็บประสบการณ์ในยุโรปทั้งอิตาลีฮังการีและสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่วันที่7เมษายนที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพว่ายน้ำลีลาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันที่ประเทศอิตาลีชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาด้านโค้ชตึกนายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งนักกีฬาไปแข่งขันในยุโรปครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งและใช้ประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของทีมโดยหลังจากนี้สมาคมจะติดตามผลงานอีกครั้งในศึก Asian Age Group Championship 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17ถึง25กรกฎาคมพร้อมตั้งเป้าทำผลงานใน Asian Games ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมาคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเตรียมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องประเทศไทยกับกระทรวงการกีฬาแห่งอนาคตในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 13:30 นถึง 16:30 นที่ห้องปฐมชาติชั้น23โรงแรมอนุมาแกรนด์กรุงเทพโดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงกีฬาจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนปริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปรัมปราวิทยาปรัมปราวิทยาเป็นศัพท์ของราชบัณฑิตยสภาที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนคำภาษาอังกฤษว่า mythology หมายถึงวิชาที่รวบรวมศึกษาและตีความเรื่องปรัมปราหรือเรื่องเก่าก่อนซึ่งเล่าสืบต่อกันมาช้านานมักเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนในชุมชนและบรรพชนตำนานวีรบุรุษของชุมชนตำนานประเพณีและการละเล่นท้องถิ่นเป็นต้นความรู้ตามปรัมปราวิทยาเกี่ยวกับกำเนิดมนุษย์ของคนไทยมีหลายทางทางหนึ่งว่าพรหมลงมากินก้อนดินแล้วกลายมาเป็นมนุษย์ทางหนึ่งเชื่อว่ามนุษย์เกิดและออกมาจากน้ำเต้า
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ส่วนอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศร้อนในบางพื้นที่อันหนึ่งช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 2:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569โดยเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org และ LINE ID 0804042493หรือสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์023547391-2กรมการจัดหางานรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยเพศชายไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์การ IM Japan ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่2เพื่อฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในสถานประกอบการต่างๆอาทิอุตสาหกรรมการผลิตประเภทงานแบบงานกลึงงานปั๊มขึ้นรูปงานเชื่อมโลหะงานแปรรูปเหล็กและบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรมก่อสร้างเช่นนั่งร้านก่อสร้างแบบหล่องานก่อสร้างโครงเหล็กและงานเดินท่อเป็นต้นสวัสดิการระหว่างฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 80,000 เยนพร้อมที่พักปฏิบัติงานครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกปฏิบัติงานและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยนผู้สนใจสมัครได้ที่ www.toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานประเทศญี่ปุ่น02-245-9428กรมการพัฒนาชุมชนรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน8อัตราและเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน1อัตราผู้สนใจสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ personnel.cdd.go.th การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมนี้เวลา 16:30 นไม่เว้นวันหยุดราชการกรมหมายรับสมัครคัดเลือกแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานรวม7อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมหม่อนไหม gsds.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง15พฤษภาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการค้าภายในรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน9อัตราเจ้าพนักงานพาณิชย์ปฏิบัติงานจำนวน7อัตราและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน dit.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง25พฤษภาคม2569วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครและคัดเลือกกำลังพลหน่วยสายแพทย์หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกและทหารกองประจำการอายุระหว่าง 18-29 ปีทั้งชายและหญิงเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบกประจำปีการศึกษา2569โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง24พฤษภาคม2569ดูรายละเอียดและรอโหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์www.rtanc.ac.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่027633557และ027634232ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
9: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของคนไทยแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นๆโดยได้ดูฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นซึ่งในปีพ.ศ. 2569ตรงกับวันที่13พฤษภาคมครับทั้งนี้ในพิธีดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกรมปศุสัตว์จะดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์กล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันเขาเป็นลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งในขั้นตอนหนึ่งของพิธีพระโคจะเสี่ยงทายของกินเจ็ดสิ่งเพื่อเป็นการพยากรณ์ถึงสถานการณ์ของพืชผลผลิตภัณฑ์ทางเกษตรในปีนี้จะมีลักษณะอย่างไรโดยของกินเจ็ดสิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมีข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้าถ้าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นดังต่อไปนี้ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นเศรษฐกิจรุ่งเรือง นอกจากนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2509คณะรัฐมนตรีได้ลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้เป็นวันเกษตรกรประจำปีอีกด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรเห็นถึงความสำคัญของการเกษตรและร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยเช่นเดียวกันจบบทความประจำวันเรื่องการเสี่ยงทายในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
10: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
11: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
10: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
11: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
12: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆงานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ป๊อปว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไออาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
4: ็55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
5: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
6: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276068และ092 246 8579

啊天没度了家庙

tài mỗi nhà tu diện ở phía mộ

Yeah, I'm low, my.

叫饿了咱祖在云南叫

了也再见那边好大哦关哦尊也为贼也风

giờ của giảm đồ quà người của nên nô ai phụ ngà phiêu tu.

liêu ya ma te qua ơn ơ.

tiêu cha hòn lô khu bê chiều mê của bê thế tiêu ta yết nhà hồ lô

เข้าหน้าเวือนสายอุ้งหล่อกันต่อช่างโง่สายต่างไว้แค่จะไว้ต่างเนี่ยเย่โอ้ใจหน้าเต่าหน้าหยีโลแค่จ้า

0: rồi mùa quê thìn
1: โดยเมื่อเดินทางมาถึงมีมวลชนมารอต้อนรับพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสะท้อนปัญหาเรื่องของภูมิทัศน์ท่าเรือในพื้นที่และเรื่องนักท่องเที่ยวคุณภาพต่ำที่เดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าเดิมโดยนายกได้สั่งการให้กระทรวงทรัพย์และกระทรวงการท่องเที่ยวรับเรื่องและเร่งแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณมีอาการดีขึ้นแล้วเบื้องต้นแพทย์คาดการว่าเกิดจากการกินยาเกินขนาด
3: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผลคาดทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ยังระบุว่าผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงและยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษยืนยันไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้จะเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งและจะเดินหน้าบริหารประเทศต่อไปแม้เสียงเรียกร้องที่ให้เขากำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกจากตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากพรรคแรงงานพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วอังกฤษสกอตแลนด์และเวลส์จนทำให้สูญเสียคะแนนเสียงและที่นั่งจำนวนมากความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐมนตรี4คนประกาศถอนตัวจากรัฐบาลเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ลาออกขณะเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างน้อย80คนจากทั้งหมด403คนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีหรือกำหนดกรอบเวลาสำหรับการลาออกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้พูดอะจ้า
3: โอ้ไม่โชเฟอร์
2: เบิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
2: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
6: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
7: ชาวบ้านวัดมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชาวมังก็เป็นยังไงอามซาจังหวัดเชียงใหม่ไฟถึงมาปีใหม่ประกาศฟ้าง่าที่ห้าที่เนี่ยของพวกไฟยังว่าห้าซาซึที่เนี่ยซึ่งไอ้คนอยู่ตรงไหนฮะโฉดซึกูควงอ่ะอามาคืออาโตถาโชดกะกับปากกับเมียนแบสเพียวลุมีโดขยันรัวชุบดกะซาซึความแบดต้นแบงอ่ะอาโตถาโชบรังอ่ะอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังก็ยากระบบไฟดีควงยี่มาอนุญาตอยู่ไม่เหรออามาคืออาโตถาชูรงาอาทิตย์นี้ปีความว่าทุกสองวันยังไงฝากเพื่อนยังคือกลุ่มหมายเลขชัวยาชัวยาโซรงาอาทิตย์แบบวันยังมาทุกสัวทุกเบียร์พามองงูวันยังเอาโทรแจ้งงาศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันงาอาทิตย์นี้คือฝุ่นละอองงาเป็นจังหวัดเชียงใหม่งายี่เบอร์โทรงูวันยังงา 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะหรือจะมาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีพักกายอยู่ฝรั่งอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินดีรับฟังง่ะ

ลิซูปากาโกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ระบบ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ระบบไลฟ์ Facebook Page สวทเชียงใหม่ AM 1476ในแนวโฉมโมควันยิชิโมทิโมร้อนหยิโมควันยิซาโม

0: عذاب منات يتشجعوا
1: يفهم
0: اتمام.

0: 边的路。
1: 啊，你叫我爹咪啊，我老了。
0: 嘿呀，是子你是啊，爹妈那。咋的咋可啊，做到

아무

不是这，你是啥？那你是的，你是啥？一副病。妈做。

Mangana nyesi mamo isa kya

0: kanya taji asi.
1: Kamu mazor ni munishi za. Ani da xia yin.

0: 你牵你我牵我
1: 你啊这个若被马达几天你是若啊这次我提的一提早

0: ಜಾತಿ ಹಾಗು
1: ಬಾಬಾ
0: ಸಿದ್ಧ ಮಹೇ

你学做，啊，做白马娘，你学做做，可不啊。

你是啥？阿里做盘。

0: te mas se
1: he te se he ad pa be yen yishu ma

0: 米苦呀神阿龙
1: 十四年三了一百个

0: เมื่อวานเดี๋ยวคือมีตัว
1: เจ้าว่าสักทีสิมีเนี่ยอีเมื่อไหร่

0: 了，
1: 我爹也说，那你是呗，那。

0: matshwenyega le ga mma sa tshwenyega.
1: Ima baba.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
3: โอ้บูดาจ้า
4: โอ้บูชอปเปอร์
3: เมื่อสุนค่า
4: ก็ว่า
3: เนาะจง
5: โอ้ดูทำไม
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
5: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
6: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เท่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางเงินอื่นคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางเงินอื่นคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
2: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้ารถชนคุณขับรถชนคนคนเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลยไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
3: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
4: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่0531128008 หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเราก็โ
7: อ55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
8: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
9: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะทักทายในวันหยุดนะคะวันนี้หลายคนก็หยุดพักผ่อนกันมีโอกาสได้ไปทำงานบ้างหลายๆคนนะคะก็บอกว่าทำงานเป็นเพื่อนดีเจค่ะดีเจสวทชเชียงใหม่ทุกคนก็มีภารกิจนะคะมาช่วยกันเตรียมกิจกรรมงานบุญครบรอบ55ปีของสวทชเชียงใหม่นะคะก็เหมือนมาทำงานปกติเลยคุณผู้ฟังก็ยังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงยามบ่ายกับรายการคุยสบายยามบ่ายช่วงเวลาบ่าย 3:00 น. กว่าๆถึง 4:00 น. เย็นค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่มีงานสำคัญสำคัญเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื่องในวันพฤชมงคลค่ะที่พระโคได้เสียงทายก็บอกว่าปีนี้น้ำน้อยนะคะผลผลิตบริบูรณ์สมบูรณ์ดีค่ะยกเว้นในส่วนของนาข้าวก็อาจจะมีได้ผลไม่เต็มที่บ้างหรือแม้กระทั่งพ่อโคเสียงไทยดื่มเหล้าก็บอกว่าเศรษฐกิจจะดีนะคะก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะคุณผู้ฟังเนาะก็เป็นประจำทุกๆปีค่ะประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณในปัจจุบันนี้กับพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือวันพืชมงคลนะคะและอีกหนึ่งวันคือวันประเพณีสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ก็คือใส่ขันดอกบูชาเสาอินทกิณเสาหลักเมืองของเมืองเชียงใหม่วันนี้มีประเพณีสำคัญสำคัญเกิดขึ้นค่ะถือว่าเป็นฤกษ์อันเป็นมงคลนะคะที่มีโอกาสเนื่องในวันเดียวเนี่ยเรามีพิธีที่สำคัญสำคัญเกิดขึ้นทั้งในภาพรวมของประเทศไทยแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองนะคะอากาศดีมากอากาศดีมากจริงๆค่ะเพราะว่าในวันนี้เป็นวันแรกของงานบุญใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีนมีขบวนแห่พระเจ้าฝนแสนหาด้วยตอนนี้ก็ครึ้มมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังเราฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างฝนตกบ้างแล้วหรือยังสถานการณ์อากาศคุณภาพอากาศของคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงบ้างแต่วันนี้จังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภออากาศดีค่ะไม่มีจุดฮอตสปอตไม่มีจุดความร้อนนะคะต้องปรบมือให้กับความร่วมมือของทุกๆคนอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องเผาแล้วนะคะมันไม่ต้องเผาแล้วค่ะตอนนี้ไม่เหลืออะไรให้เผาแล้วนะคะหยุดเผากันได้แล้วจริงๆก็ควรจะหยุดเผากันต่อเนื่องไม่ให้เกิดการเผาไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามก็จะดียิ่งๆขึ้นไปค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอะมากของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีเรื่องนึงที่วันนี้อยากจะมาคุยอยากจะมาแชร์ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ดูไลน์คุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงสตริงเก่าๆสตริงใหม่ๆได้หมดเลยนะคะวันนี้อาจจะเป็นแบบแนวช้าๆซึ้งๆกันนิดนึงเอาใจคนโสดเนาะเหงาๆอยู่บ้านอะไรแบบนี้นะคะหยุดพักผ่อนกันหรือหลายๆคนน้องๆหนูๆเตรียมเปิดเรียนกันแล้วนะคะเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจที่เราจะต้องไปทำหน้าที่เป็นนักเรียนที่ดีนักศึกษาที่ดีนะคะตอนนี้ไปทำหน้าที่ของวันหยุดพักผ่อนกันให้เต็มที่เพราะพรุ่งนี้หลายๆโรงเรียนก็เปิดภาคเรียนกันแล้วเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กับคุณครูค่ะหลายๆคนก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เป็นบรรยากาศของการเปิดเทอมที่มีความสุขแต่สิ่งนึงที่ต้องเตือนก็คือเรื่องของการจราจรนะคะอาจจะมีการติดขัดกันบ้างอาจจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนช่วงปิดเทอมก็พยายามมีน้ำใจให้กันเยอะๆในการเดินทางสัญจรไปมาค่ะคุณผู้ฟังคะไปเจอเรื่องนี้มาเรื่องหนึ่งด้วยสถานการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกนะนี่ต้องบอกว่าเป็นทั่วโลกเลยจริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนประเทศไทยอีกทางยุโรปเนี่ยเขาเข้าสู่สังคมสูงวัยก่อนเราก็คือปริมาณของคนเกิดน้อยลงผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นในช่วงหนึ่งเนี่ยที่รัฐบาลเขาก็มีนโยบายให้มีลูกมีหลานกันเยอะๆจะมียุคหนึ่งที่เขาเรียกว่าเบบี้บูมซึ่งในยุคเบบี้บูมยุคนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะปัจจุบันนี้ก็ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะอายุ60ปีขึ้นไป

วัยเกษียณวัยเกษียณนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเราไปเจอข้อมูลที่มันน่าสนใจตรงที่ว่าตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในการสร้างประสบการณ์ให้กับคนทุกกลุ่มวัยทุกกลุ่มวัยนะคะให้สามารถไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องกังวลว่าฉันต้องใช้ไม้สามขาฉันต้องวีลแชร์นะฉันอาจจะสภาพร่างกายอาจจะเป็นคนพิการนะแต่ด้วยใจอยากไปเที่ยวดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกันนำเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจบริการต่างๆก็ต้องพร้อมที่จะรองรับคนทุกกลุ่มวัยและก็ทุกสภาพร่างกายซึ่งตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าเราจะทราบกันดีว่าคนเกษียณจากต่างประเทศอ่ะชอบมาพักผ่อนระยะยาวนะแบบลองเทอมระยะยาวที่เชียงใหม่หนึ่งค่าครองชีพไม่ได้สูงมากสถานที่กิจกรรมธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวบรรยากาศความน่ารักของผู้คนเชียงใหม่ก็เป็นเสน่ห์คือเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ดังนั้นก็จะเป็นหมุดหมายปลายทางของทั้งนักท่องเที่ยวขาจรขาประจำแล้วก็มาอยู่แบบระยะยาวนะคะไม่ใช่แค่มาเที่ยว2วัน1คืนแล้วกลับอะไรแบบนี้นะคะเขาก็มาเสพมาใช้ชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือที่เราเรียกกันว่า slow life ใช้ชีวิตแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเสพบรรยากาศค่อยๆดูงานศิลปะค่อยๆเดินไปวัดทำบุญอะไรแบบนี้นะคะเพราะกิจกรรมที่เชียงใหม่มีทุกเดือนจริงๆนะคะ12เดือน12ธีม12เทศกาลเลยก็ว่าได้ซึ่งมันเป็นข้อดีตรงนี้ธุรกิจด้านการบริการด้านการท่องเที่ยวก็ต้องมีความพร้อมมีความพร้อมอะไรบ้างในกลุ่มของคนที่เวลาเราไปเที่ยวห้างเนาะก็จะมีลานจอดรถเฉพาะสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุสตรีเขาก็จะเริ่มมีสัญลักษณ์บอกโรงแรมที่พักที่พร้อมจะปรับนะคะให้ได้เข้ากับมาตรฐานที่สามารถรองรับคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายคือจริงๆแล้วคนพิการส่วนมากเลยนะคะที่พิการตอนเป็นผู้สูงอายุพิการทีหลังไม่ได้พิการแต่กำเนิดก็ยังมีเยอะมากสำหรับผู้พิการแต่กำเนิดเขาก็อยากจะมีประสบการณ์การท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปยังสถานที่ต่างๆที่เขาสามารถไปได้นั่งรถไฟได้ขึ้นเครื่องบินได้เดินทางได้เดินสวนสาธารณะได้เหมือนคนปกติตรงนี้มันจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆถ้าในวันนี้ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจนำเที่ยวสามารถที่จะรองรับคนกลุ่มนี้ได้แล้วแต่ละครอบครัวเชื่อว่าแต่ละครอบครัวในปัจจุบันที่เป็นครอบครัวใหญ่นะที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เขาก็อยากจะมีประสบการณ์ที่จะพาผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการในบ้านออกไปเที่ยวด้วยกันในสถานที่ที่พร้อมเชกเช่นเดียวกันกับที่สังคมปัจจุบันทำไมคนเกิดน้อยการที่เขาไม่อยากมีลูกมันไม่ใช่ความผิดค่ะเขาก็จะไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นลูกแทนก็เรียกเป็นลูกแทนดังนั้นธุรกิจโรงแรมที่พักหรือธุรกิจนำเที่ยวก็ต้องรองรับโอกาสที่เขาสามารถนำน้องหมาน้องแมวเข้าไปพักผ่อนได้ด้วยอาจจะต้องมีการจัดเป็นห้องสำหรับจองล่วงหน้านะห้องนี้สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงได้อาจจะมีบ้านหมาบ้านแมวมีสนามเด็กเล่นน้องหมาน้องแมวให้พร้อมเสิร์ฟสำหรับกลุ่มคนที่มีความต้องการสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการจะพาน้องหมาน้องแมวเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตอนนี้ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เยอะมากๆและเป็นกลุ่มที่มีกำลังทรัพย์กำลังซื้อเป็นกลุ่มที่มีกำลังสามารถที่จะพร้อมจ่ายได้ถ้าสมมติว่าธุรกิจนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสถานบริการที่พักโรงแรมบ้านพักรีสอร์ทพร้อมเสิร์ฟความต้องการนี้มันคือโอกาสนะคุณผู้ฟังมันคือโอกาสจริงๆนะคะที่เราสามารถที่จะปรับสภาพหรือพัฒนารูปแบบการให้บริการได้เข้าถึงกลุ่มคนที่มีกำลังแล้วก็มีความชื่นชอบมีไลฟ์สไตล์อดีตอาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ปัจจุบันมันต้องเปิดโอเพนนะคะมันเขาเรียกความภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น Tourism for All การท่องเที่ยวสำหรับคนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มทุกสภาพร่างกายแล้วก็ทุกความต้องการมันคือใครก็ได้จะมาเที่ยวพักที่โรงแรมของเราแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีการบอกต่อนะคะการบอกต่อ
ซึ่งการที่เราไปบอกความประทับใจกับคนกลุ่มของสมมติเราชอบน้องหมาน้องแมวท่านหมาท่านแมวอุ๊ยโรงแรมนี้นะสถานที่นี้นะรีสอร์ทนี้นะพาน้องหมาน้องแมวไปแล้วประทับใจมากเลยนี่แหละค่ะกลุ่มเป้าหมายเขาก็จะไปบอกต่อไปรีวิวไปอะไรมากมายมันก็จะเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการที่พร้อมนะคะพร้อมจะตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ก็จะกอบโกยได้เลยคุณผู้ฟังที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าที่มาเล่าให้ฟังในรายการเพราะว่าอาจจะมีคุณผู้ฟังที่ทำธุรกิจด้านนี้อยู่นะคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์หรืออาจจะจุดประกายไอเดียแล้วก็ยังคงให้กำลังใจกับหลายๆท่านที่รู้สึกว่าการที่เรามีไม้สามขาการที่เราต้องใช้ไม้เท้าการที่เราต้องใช้วีลแชร์มันเป็นข้อจำกัดของการออกไปสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับชีวิตตอนนี้มันต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีข้อจำกัดแล้วอยากเที่ยวแม้ว่าเราจะนั่งวีลแชร์นะคะเราก็ต้องเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่เราสามารถเดินทางไปได้ด้วยการใช้วีลแชร์สนามบินอะไรต่างๆเขาก็มีบริการรองรับแม้กระทั่งทางลาดทางสำหรับคนพิการสถานบริการภาครัฐภาคเอกชนตอนนี้เริ่มเปิดกว้างเป็นอารยสถาปัตย์หรือว่าเขาเรียกว่า universal design ก็คืออารยสถาปัตย์เป็นการออกแบบดีไซน์ให้เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้กายอุปกรณ์สามารถเดินทางมาใช้บริการเดินทางมาพักผ่อนเดินทางมาท่องเที่ยวได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยคนรอบข้างแจ้งหลายๆคนนะคุณผู้ฟังเขาก็จะมีคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วและอาจจะต้องใช้กายอุปกรณ์ด้วยแต่สิ่งหนึ่งเลยคือทุกคนก็เวลาไปเที่ยวเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากจะพาครอบครัวไปมีประสบการณ์มีความสุขไปพร้อมๆกันแบบนี้นะคะก็ด้วยการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้ตอบโจทย์กับความต้องการกลุ่มนี้นอกเหนือจากการประชุมสัมมนาการท่องเที่ยวอะไรแล้วไมซ์โฮเทลต่างๆมันจะต้องเกิดขึ้นมากกว่านี้นะคะก็มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการหลายๆคนนะฮะไปพูดคุยเขาก็สะท้อนออกมาว่าจริงๆแล้วเชียงใหม่อ่ะเชียงใหม่มันมีโอกาสเยอะเยอะมากๆเพราะหนึ่งถึงแม้ว่าคนจะโปรโมทว่ามี PM 2.5 แต่ในขณะเดียวกันคนก็รอวันที่ท้องฟ้าสดใสเพื่อที่จะแพ็คกระเป๋าและเดินทางมาเชียงใหม่นั่นแสดงว่าไม่ว่าจะมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นเชียงใหม่หรือเชียงใหม่เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าหรือเชียงใหม่หรือนครพิงค์เนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นสถานที่เซฟโซนให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อนหย่อนใจเป็นเมืองที่ปลอดภัยเป็นเมืองที่อากาศดีเป็นเมืองที่ผู้คนน่ารักเป็นเมืองที่ศิลปะวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นมรดกที่สั่งสมกันมาจนถึงปัจจุบันหล่อหลอมให้เป็นเทศกาลสำคัญและงดงามเนี่ยมีทุกเดือนมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายการเดินทางก็ง่ายและสะดวกนะคะข้อได้เปรียบของเชียงใหม่เยอะมากถ้าพูดถึงข้อดีอ่ะมีเวลาสัก3วันก็ยังเล่าไม่หมดแต่คุณผู้ฟังเนาะจริงๆแล้วนะคะเจอผู้ประกอบการหลายๆคนว่าโอ้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเป็นไงมั่งพาโคเสียงทายแล้วปีนี้เศรษฐกิจจะดีไหมเอาจริงๆนะเราก็มีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจปีไหนถ้าพูดกับคนกลุ่มไหนถ้าพูดกับคนกลุ่มที่เขาจัดงานอีเวนต์ออร์แกไนซ์ประชุมสัมมนาเขาก็บอกก็ดีนะเขามีงานเรื่อยๆแต่ถ้าพูดถึงพ่อค้าแม่ขายในตลาดดีเป็นบางช่วงช่วงนี้คือคักช่วงนี้เงียบเหงาคือทุกอย่างมันไม่มีหรอกที่บอกว่าดีมากๆทั้งปีไม่มีมันก็มีขึ้นมีลงมีขายได้ขายไม่ได้มีดีมากดีน้อยไม่ดีบ้างก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ทั้งนี้เราอย่าไปโฟกัสที่คำทำนายหรืออะไรเลยแต่เราต้องโฟกัสที่โอกาสทางธุรกิจโอกาสในการทำมาหากินการหาโอกาสท่ามกลางวิกฤตต่างๆนะคะสิ่งหนึ่งที่จะใช้เสมอๆเลยก็คือว่าทุกคนผ่านโควิดมาได้แล้วนับจากนี้ไม่ว่าจะเจออะไรอ่ะมันก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับช่วงสถานการณ์โควิดแล้วจริงๆนะคะเราผ่านสถานการณ์ที่โอ้โหสุดๆไปกันแล้วเรายังยืนหยัดได้จนถึงปัจจุบันนี้เลยทำไมเราไม่ลองหาช่องทางลองหาโอกาสต่างๆให้มากขึ้นนะคะด้วยการพัฒนาตัวเองพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วก็พร้อมจะเปิดสู่ตลาดใหม่ๆนะคุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นตลาดของเสื้อผ้าอาหารของที่ระลึกนะคะต่างๆเนี่ยตอนเนี้ยช่องทางออนไลน์ถามว่าบูมไหมบูมมากถ้าเราทำได้ก็ถือว่าโอ้โห
ปังมากจริงๆนะแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการแต่ละท่านเป็นกำลังใจให้ค่ะ OTOP SME ต่างๆนะคะตอนนี้เขาก็มีโครงการไทยช่วยไทยเปิดตลาดให้กับพี่น้องผู้ประกอบการสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจต่างๆได้ไปจัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาสุดประหยัดนะคะกับรายการของโครงการไทยช่วยไทยที่เขาจะมีการเปิดตลาดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอทุกวันศุกร์ค่ะทุกวันศุกร์เดี๋ยวศุกร์นี้ก็มีเหมือนกันใครที่ก่อนหน้านี้เอ้ยไม่ได้ไปนะลืมหรือติดภารกิจเดี๋ยวศุกร์นี้ไปกันที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงสารกลางจังหวัดด้วยก็จะมีตลาดไทยช่วยไทยนะคะนอกเหนือจากนั้นใครที่บอกว่าโอ้ออกไปไม่ได้จริงๆเลยลูกหลานไปทำงานกันหมดไม่มีใครไปส่งเดี๋ยวมีรถพุ่มพวง มีรถพุ่มพวงค่ะตะเวนเลยไปจอดถึงหน้าประตูรั้วบ้านเลยแบบนี้นะคะรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมโครงการเนาะจริงๆแล้วทุกๆโครงการนะคะที่รัฐบาลเขาออกมาเพื่อลดค่าครองชีพช่วยพี่น้องประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงนี้นะคะก็ด้วยความปรารถนาดีอยากให้พี่น้องประชาชนไม่รู้สึกว่าเราเจอเศรษฐกิจที่แย่เจอสถานการณ์ต่างๆที่มันผันผวนจนทุกอย่างมันกระทบกันหมดเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยก็คือเราก็ภาครัฐภาคเอกชนก็ประสานจับมือกันช่วยกันทำให้สถานการณ์แล้วก็ภาระต่างๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดน้อยลงนะคะบรรเทาเบาบางลงเท่าที่จะทำได้เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะวันหยุดแบบนี้ฟังเพลงดีกว่าคุณผู้ฟังชอบเพลงนี้มากเลยแค่ได้รักก็พอนี่แค่ได้มาจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก็พอละวันนี้ใครอยู่บ้านเงาๆทักทายกันเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะ0532767693ค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านก็เปิดสวทเชียงใหม่อยู่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เปิดสถานีตลอดทั้งวันนะคะ55ปีแล้วนะที่เราอยู่ด้วยกันมาเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านอายุมากกว่าสวทเชียงใหม่อีกแต่ก็ยังคงให้เกียรติเปิดฟังข่าวสารดีๆให้กำลังใจดีเจกันเข้ามาทางหลังใหม่นะคะ Happy Anniversary 55ปีสวทเชียงใหม่ค่ะ

รักสวทไปนานๆค่ะสวทเชียงใหม่ของเราก็รักคุณผู้ฟังแบบไม่มีเหตุผลเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันและทุกๆชั่วโมงค่ะเพลงต่อมาจากพี่ลำดวนสันทรายบอกว่าแถวทางสันทรายลมโชคเนี่ยทุเรียนเยอะมากเป็นห่วงนะคะทานให้น้อยอร่อยไปนานๆค่ะทานวันละนิดวันละหน่อยพอหรือว่าวันเว้นวันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีมอบเพลงดอกไม้ให้คุณเวอร์ชั่นของคุณแจ้ค่ะบอกว่ามอบดอกไม้ให้กับในโอกาสครบรอบ55ปีสวทเชียงใหม่เปิดให้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะ

และพร้อมจะเป็นสื่อที่เป็นที่พึ่งให้ประชาชนต่อไปขอบคุณที่ตามรับฟังกันเสมอมาค่ะยังมีบทเพลงตามคำขออีกหลายเพลงขออนุญาตส่งท้ายกันด้วยบทเพลงที่แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากคุณพี่แฟนๆสวทเชียงใหม่ค่ะจากทางแม่ริมนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งลืมถามว่าโทรมาจากที่ไหนสุมาเตยเตยเจ้าเนื่องจากว่ารับสายโทรศัพท์กันอย่างต่อเนื่องนะขอบพระคุณจริงๆค่ะที่อยู่เคียงคู่กันกับสวทเชียงใหม่เราจะอยู่ด้วยกันส่งมอบความรู้สึกดีๆส่งมอบกำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันและก็อยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังในทุกๆสถานการณ์ทั้งในวันที่คุณสุขในวันที่คุณเศร้าในวันที่ทุกคนต้องการที่พึ่งเราก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันตลอดไปนะคะส่งท้ายกันด้วยอีก2บทเพลงค่ะขอกันเข้ามาของคุณเทอุเทนพรหมินทร์แล้วก็คาราบาวนะคะวันนี้เปิดเพลงตามใจคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันวันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะคะสัญญากับคุณผู้ฟังไว้เสมอว่าวันพฤหัสจะเป็นวันแห่งเพลงลูกทุ่งลิสต์เพลงไว้รอได้เลยพรุ่งนี้มาเจอกันเวลาเดิมบ่ายสามโมงกว่านะคะทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ขอเพลงกันได้ใครอยากฟังเพลงลูกทุ่งในรายการคุยสบายยามบ่ายพบกันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงกว่าวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้เป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกท่านมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เต็ม
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะตรวจค้นวิลล่าบนเกาะพะงันพร้อมสั่งกวาดล้างโนมินีและขบวนการฟอกเงินข้ามชาติทั่วประเทศโดยย้ำให้บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าตรวจสอบเป้าหมายภูวิลล่าหรูที่เข้าข่ายการใช้โนมินีในการถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบธุรกิจโดยผิดกฎหมายโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขบวนการโนมินีที่พบในปัจจุบันมีความซับซ้อนในลักษณะการเปิดบริษัทหลายบริษัทจนทำให้ตัวบริษัทนั้นดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่ในความเป็นจริงการครอบครองบริหารกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติโดยตามที่กฎหมายกำหนดแล้วคนไทยต้องถือหุ้นร้อยละ51และต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ49พบกรณีที่น่าสงสัยคือบุคคลคนเดียวมีชื่อเป็นเจ้าของบริษัทกว่า200แห่งเพื่อใช้เป็นช่องทางครอบครองที่ดินและประกอบธุรกิจจึงสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดว่าเข้าข่ายการฟอกเงินจากข้ามชาติเพื่อมาเปลี่ยนสภาพเป็นอสังหาริมทรัพย์ในไทยหรือไม่หากพบความผิดต้องสกัดกั้นและยึดทรัพย์ตามขั้นตอนทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ส.ส.ขอนแก่นพรรคกล้าทำเข้าแจ้งความหลังถูกข่มขู่กรณีช่วยเหลือชาวบ้านตรวจสอบโรงงานเคมีปล่อยน้ำเสียยืนยันเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ประชาชนถึงที่สุด
8: นายเอกชัยสืบสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต3พรรคกล้าทำเดินทางเข้าลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นหลังถูกโทรศัพท์ลึกลับและบุคคลอ้างว่าเป็นหุ้นส่วนโรงงานเคมีพันข่มขู่ทำร้ายร่างกายและมุ่งเอาชีวิตสาเหตุมาจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของชาวบ้านในตำบลหนองโกอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นที่รับความเดือดร้อนจากการที่โรงงานลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่พื้นที่การ เกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติมานานกว่า4ปีนายเอกชัยเปิดเผยว่าตนเองในฐานะผู้แทนราษฎรได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าวพบว่าส่งผลกระทบต่อที่ดินทำกินของชาวบ้านกว่า50ไร่และสัตว์น้ำล้มตายจำนวนมากโดยในระหว่างการตรวจสอบนอกจากจะถูกข่มขู่โดยตรงแล้วยังมีส.ส.ต่างพรรคและกลุ่มนายทุนโทรศัพท์มาขอให้ยุติเรื่องนี้แต่ตนยืนยันไม่เกรงกลัวและจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ชาวบ้านจนถึงที่สุดชุติประภาศรีบุญสมสวท.ขอนแก่นรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจัดโครงการพบปะรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแซะโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า800คน
9: นายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพบประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่1ณองค์การบริหารส่วนตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและข้าราชการอบจ.ชุมพรได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยตรงจากทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ภายในงานมีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆในอำเภอท่าแซะเข้าร่วมกว่า850คนโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพรที่ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนด้านสถานที่อุปกรณ์และการอำนวยความสะดวกจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ชัยพัฒน์มณีชัยสวท.ชุมพรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.วันนี้แข็งแรงเรายังหาเงินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราแก่เฒ่าหมดแรงกายไปจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างไรกับประกันชีวิตแบบบำนาญช่วยบริหารได้ประกันชีวิตแบบบำนาญคือประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินคล้ายประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์โดยผู้เอาประกันชีวิตจะต้องชำระเงินเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ทำไว้แต่รูปแบบการคืนเงินจะไม่มีการคืนเงินระหว่างทางผู้ถือกรมธรรม์จะต้องชำระเบี้ยอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุเกษียณเช่น55ปี60ปี65ปีหรือแล้วแต่แบบและจะได้รับเงินเอาประกันชีวิตคืนในรูปแบบเงินบำนาญจนถึงอายุ85หรือ90ปีหากถามว่าประกันชีวิตแบบชำนาญเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการวางแผนการเงินไว้ใช้หลังเกษียณในจำนวนที่แน่นอนคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้น้อยกว่าการลงทุนเพื่อการเกษียณช่องทางอื่นๆคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการบริหารและลดความเสี่ยงต้องการความคุ้มครองชีวิตและคนที่ต้องการสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีสำหรับข้อดีของประกันชีวิตแบบบำนาญเพื่อเกษียณอายุอย่างแรกครับเป็นการออมเงินที่การันตีเงินที่จะได้รับหลังเกษียณอายุโดยการออมเพื่อเกษียณอายุเป็นการออมเงินระยะยาวที่ต้องมีวินัยในการออมเป็นอย่างมากลำพังหากเราออมเงินด้วยตัวเองเราอาจจะออมไม่ได้ตามเป้าหมายดังนั้นเมื่อทำประกันบำนาญเราจึงแน่ใจได้ครับว่าเราจะมีเงินส่วนหนึ่งสำหรับการเกษียณอายุอย่างแน่นอนนอกจากนี้เราจะมีเงินได้ที่แน่นอนที่จ่ายออกมาให้เราเป็นประจำเนื่องจากเงินส่วนมากที่เราจะได้รับหลังเกษียณอายุมักจะเป็นเงินก้อนทำให้มีคำกล่าวที่ว่าในช่วง5ปีแรกของการเกษียณอายุจะเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดครับเพราะจะมีเงินก้อนออกมามากพอสมควรทำให้เราไม่มีการบริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายที่ดีพอเงินนั้นก็อาจจะหมดก่อนที่เราจะสิ้นอายุขัยได้เพราะฉะนั้นการมีเงินประกันบำนาญก็จะทำให้เราอย่างน้อยๆก็มั่นใจครับว่ามีเงินส่วนนี้ที่เป็นเงินเกษียณที่แน่นอนของเรานอกจากนี้ยังได้ความคุ้มครองชีวิตกรณีที่ผู้เอาประกันจากไปก่อนวัยอันควรก็สามารถที่จะระบุผู้รับผลประโยชน์ได้ตามที่ต้องการนอกจากนี้ผลประโยชน์ที่ได้จากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นภาษีเบี้ยประกันบำนาญสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนดโดยค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทต่อปีหรืออาจลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปีกรณีที่ยังไม่ใช้สิทธิ์ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตแบบทั่วไปทั้งนี้หลักเกณฑ์จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนดสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่ติดต่อที่เบอร์053-112-7302
2: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนแล้วถ้าร
3: ถชนคุณขับรถชนคนคนเดินตัดหน้ารถคุณหักหลบรถชนคันอื่นโอ้ยวุ่นวายวุ่นวืนจริงเลย
2: ไม่เป็นไรครับเพราะรถทุกคันต้องมีประกันภัยรถภาคบังคับหรือพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535สถานการณ์ต่างๆก็ดีขึ้น
3: คำเตือนหากไม่ทำมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
4: ขับขี่ปลอดภัยอุ่นใจเมื่อมีพ.ร.บ.คปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ 053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
7: ็55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
8: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
9: สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053-276-068และ092-246-8579

มหินทะเนี่ยอนโมแมงสิวเอเวสุทังเอ

tiêu yeah mãi con sâu hoa nhẹ tay hộ chị tây yang in

dặm bùa nhé thân siêu sĩ sẽ tỏ nà tài khung sai

Tên quê giảm tu à tu yun yên ơ pen ơ dìa giảm tu.

Tín tà yàm chàng phi tàn ô tô sất lão ơi yà na na phiêu.

ว่างเทียบเพื่อนเข้ามาเยี่ยวเสมอหน้าสร้างเบลแมงเตียวลูกควนนฝันต่อสะจวางเสียนยามชินสะแปงนาเสียวต่อจ้าโอทิมเส้นต่อยหมายกงทาวินโอ้ตามาเสียเทียนายังการไฟเยี่ยมการเดียวเกวี่ยเยี่ยมมาอ่อนสังเอลิวเอ๋อเชียวเสมาหน้ากุ้งยามคว้าโอเจเปลี่ยนหางเปลี่ยนชินาโยต่างเจ้าแขวนเจียนเสียวหาง

Yeah,

ตายอ่ะหอยมิวอาทิมเอ๋ยคงหันใส่อ้อเย็นวินจีเทียวเสียฟุ้ยนิ่งกีน่าตรงเย็นเย็นยังหลังอ้อตินล่างท

tư rằng khi nước giờ tử ơi đó

tạnh hữu ở xin tạnh quê chẳng nhân là vì là quang

โสยะพระพาตาโอเจ้าตาเจ้ามีมาตานอาทรงอาเทวเชียนสังโอตาคาตุดาเทียมนาเยาะฟุ้งแควเชื่อมเชื่อมข้านาต่างยุตาโอทูสินแสยามเสียเวียมกุ้งแสโอ

Lên lên tôi nhắn tôi.

เทียนหาคือยนฟื้นกว่าตัวนี้เท่าเจ้าเทเสมานา

คืนคืนตาและดาวใสก็เหมือนกว่าพัฒนาสงอาจะพ้นโอเขียนมันชัดเจนใสก็เหมือนเขียน

ขึ้นซึ่งเอวจนมีหน้าอย่างโอ้ยโจ้ยอ่อนคู่ต้องชื่อ

สัจจานาตูมสัจจานาตูมเกี่ยวเขียวตั้งนานเขียวข้าปางเจ้าไม่คุ้นชื่อจังสุขใจนานตูมเขียวยัดนาตาจานวินจังเสียจานคือแค่ตื่นยนต์คือเสียจานก็ได้ยังเสีย

สังหานาคินจำเนโอวันว่าเอ๋ยสัญญาณสุนฟังวัน

เป็นอาตัยทิพาโอโดยบางจางเหนือจางสิ่งแยมโอ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีผสานกับแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ที่เขาวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำเทคโนโลยีต่อยอดภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมผสานแนวทางการฝึกจิตและหลักธรรมเข้ากับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจอย่างยั่งยืน
10: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยภายหลังเข้ากราบนมัสการสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารว่าได้ร่วมกันหารือในหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆเพื่อสร้างคุณค่าให้มากขึ้นอีกทั้งประเด็นสำคัญคือการดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายและใจโดยนำการฝึกจิตและหลักธรรมมาทำงานร่วมกับวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการปรับพื้นที่ทางวัฒนธรรมและศาสนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยที่ตอบโจทย์คนในยุคดิจิทัลและโลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าเมื่อวิทยาศาสตร์มาบรรจบกับความศรัทธาเชื่อว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดตากบูรณาการการปฏิบัติงานกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
11: ์ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประเดิมเดชายนบัญชารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเข้าร่วมประชุมกรณีแจ้งเบาะแสขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมทราบถึงการแจ้งเบาะแสเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าวซึ่งการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานความร่วมมือโดยคณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อเ ข้อมูลเบาะแสอย่างละเอียดพร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์รวมถึงการกำหนดมาตรการการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานความมั่นคงกับฝ่ายปกครองให้มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อมุ่งหวังที่จะทำลายวงจรอาชญากรรมข้ามชาติและให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเดินหน้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง22อำเภอพร้อมเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่
12: นายณัฐเวโรจน์บูชาพัฒน์ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องโดยมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง22อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคอย่างใกล้ชิดพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมถึงแนวทางปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วนผ่านหลายช่องทางทั้งสื่อออนไลน์สถานีวิทยุและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังได้เตรียมความพร้อมด้านแผนควบคุมโรคในกรณีพบการระบาดและประสานการดูแลรักษาผู้ที่ได้รับความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ในทุกพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจังหวัดศรีสะเกษมีระบบเฝ้าระวังและรับมือโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพวีระชัยศิริกาสวท.ศรีสะเกษรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้แจ
2: ้โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนื้อจง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: โอ้พี่บวยเจ้าดูท่านละควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
3: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็ดฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
2: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
3: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกียมผลควรย้ายตี้เลย
2: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
3: แม่นแม่นแล้ว
4: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฒ่าก็
7: ซึ่งถึงหัวใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองจำหัวใจเนื้อหอสิทธิบัตรทองหลอดสิทธิบัตรไปจมบักยังยังใช้มวลเล่งบัตรประจำตัวประชาชนกับไปตูชูหัวใจคอมมอนหรือเสื้อใจคอมมอนอย่าลีเสื้อใจคอมมอนประกันสังคมเสื้อใจคอมมอนข้าราชการเสื้อใจคอมมอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเสื้อใจคอมมอนรัฐวิสาหกิจเสื้อใจคอมมอนองค์การมหาชนเช็ดสะใจคอมอข้าราชการการเมืองจมัวใจเนื้อหอเศรษฐีบัตรทองหลอดเศรษฐีบัตรไปจมบ่าก็หมดใช้ต่อหอเว็บไซต์สปสช.แอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.แล้วก็ผู้สอบต้องมูลนู่หอสปสช.1330แล้วก็ต่อเทีย
8: เจ้าอีจงน่ะจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดต่อปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อยอปูมั่วสวดต่อกุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย่อจวนเต๋อศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดต่อปูปังฟัวอาองกุญย่อจวนเต๋อลู่เสียงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอีออ ยี่สุนยี่รู้เสงแจ้งใหม่เต่าเต่าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสัวเต่ากูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอกขอเชิญตื้อจื้อเต่าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต่าลุนเต่าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเจ้หูจอเหล่าเต้ขยะเตกินตรงขัวล่องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนูตีอีลูอีหลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตือเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสงแจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชิดไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

Đợt nữa, cú giờ xưa, sẻng vang, dòng xa cho khăn tròn đồ, sư tông chua, hà lù mong, đợt lù sến, trên mảy tuần dư y chồng, nạt dư cử tí ninh chàng suốt lơ, mà uốn đế nữa, nơi trẻ, cú tao cho y sang lù cha cử dò, lì mùa, răng lù cha cử mùa lùm bê hà tà, uốn nê nhó, dùa tao ua nhang, mà cú mùa cho lù, cho cho bê suốt lơ tao lù, cùng kế lo rể ua kê tăng lơ, mà uốn đấy nua nội chế cụ thọ bế chó nạ sự cơ tí ninh chàng phong dư suốt lờ cử mình gàng lù sai hà lù nông nhó chuôn tờ phết Facebook mà thọ mê suốt lờ băng chùa cột lấy cột chè y linh y chè bú chùa phết sô vô thọ chiêng mày AM y chanh báo bùa xàng chậu trào kilo hớt mà ua trong tàu chùa mê chùa chùa linh chùa tù cử lùn rô cụ nhó ua phong dư ua kê lù băng chùa chẳng gàng đù sự tông chua hà lù mong đã lưu sáng chân mày mà cụ vạn hát chia sa hà tà mò nua mê sốt lao yên rù cụ nhó ua phong dư ua kê thậu bi mong dù chua thậu sao mà chua anh dư nua nuôi chè cụ yếu mô chó sú sử cho lù thẳng chua bê sốt lao tàu bao mà trang sú sử thân đê cụ yếu cho lù thẳng chua bê sốt lao tàu bao nuôi chè hạt dư nua nua hó mà tình khi sơn dư nua nuôi chè cụ tư thẳng lợi hà tà นูนัวย่ออินูวันหยุดราชการคือย่อนูวันพืชมงคลมาย่ออินูคือหาตาอวดเจ้าเลกะลิเกใจคือยังเถาอู้ย่อจวมสมัยกุกู้เถาอู้เหล่าคือจูนูนัวหนูเจย่ออินูคือมั่วเก๋กังคือหาตาช่างเต๋อจวสดเลยหาตาจูรู้ใจเก๋จอกงจอลงเหล่าเนิ่นมากูอยู่มัวเตกะลีเกใจจะรู้อัวกว่าเช่ารู้หลังรู้สูเช่ารู้ซาปูจัวจอบตุ๊กงตุลงกือย่อจัวเตเฉือไทยนัวหอมานู้นัวทะเลมัวพระราชพิธีกือย่อนู้วันพืชมงคลมาลู่ไซหอหาตานู้นัวเอพระราชพิธีกะลีเกใจอัวมึงได้จังฮะเก๋กังเสียงไทยเสียงไทยเลยจังเหล่าเอชัยเตาเลยจังหนอมาย่อส่วนนู้นัวนุเจ็บตุพระยาแลกนานือกู้เตาเสียงไทยมัวเตาไก่เต้าคือปหูหาตาผ้านุ่งนุ่มมัวเตาไก่กืนเตเลเจ้ากลู่หนอมาไก่นัวนุเจ็บเป็นหลุดใช้หอหาตาชัยเตาหาตาย่อเลยจังมาเจ้ากลู่นุเจ็บใช้เต้าหาตาช่องนัวมาเกลียวเจาะจ่อล่าคือหาตาจอมเปล่ย่อจวบจังขอเชิญต้าโลนุเจ็บนุยัวลูกลูกเต้าชงเปล่ยชงตัสมาย่อหาตาอยู่อ้วนล่าอยู่จอเปล่นอโลอยู่อ้วนอ้วนเต็มเปล่ย่อจวบเปเชิญซาเปจงต่อซานุเจ็บยัวจือชังชงเหาะวิย่อหาตาชงนัวมามัวเต้าแต่งเต้าคือเตะเลยเกลาทอดสื่อหอมเตะเลยเจ้ากลูมาใช้เต้าหาตาเกลือจือชังชงหนอชงหนัวเกลือยัวเจอมาฮะชื่อทางเรียนเต้าย่อจวนเดือดตุ้งยู่คือหูหาตาพระโคมาตุ้งยู่พระโคหนัวชงหนัวหนูเจนือใสนอย่อน้องเต่าฮะหนูเฮาเกลือหนูนอนจ่อฮะหนูเฮาเจอเจใช้เต้าหาตาเต้ก้งเตลงคือย่อเต้จือชงจืนตรงฮะเต้เปลโลเต้กงลงนิยัวชงหนอชงหนอยัวชงฮะชื่อตั้งเรียนเต๋อตุนยู่เฮาเกลใช้เต้าหาตาเกลกู้เจ๋งยัวชงฮะเจ๋งยัวเจ้าจัวสดเลยฮะหนอฮะชื่อตั้งเรียนเต๋อเฮาเจ๋อหนูเจ็บใช้เต้าหาตาเก๋คือหาตาซื้อมึงจัวขนส่งคมนาคมโลเตอย่างชงในหนัวกู้ชงเหงหนอนยงหยีเหนือยงหยีฮะเก๋อวัวลังอ้วนลัวดูจัวหรือเตเฉยยัวชงตัวยัวจัวเศรษฐกิจชงตัวหนัวมาเดือดหนัวยอเก๋กังเสียงไทยย้อจวนเดือดตูพระยาแลกนาฮะตูนู่พระโคหมาชงหนัวเจกูมัวเสียงไทยเต่าเลนหนัว
ัวมากูกูหอมมัวจะหลุดถังเลยนัวจัวเป๊สวดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอเจอนู้นัวมองนัวเจ็ดชายเต่าหาตาเยอะอี้รู้ใจกูกังจัวรู้ใจเก๋จอกองจอลงหลักนัวเจจะหลุดถังเลยนัวจัวเป๊สวดเล่าเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวนัวเจกูยัวจออีช่างเก๋

หล่อใจจัวเปสดไรลูกองเกหล่อใจอ้วแกไออีปลาน้อยเจกูหมาเลยรอกางหลุมม้อหรืออย่างจะหลุดถังจัวเปสดไรเตาเป้าเอกูจอยอีช่างซัวตั้งเสียงคือม้อลุ่มเบฮาตาเมจีเล่งตู้กูม้อช่างเนื้อจอจัว

มาจวนจื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังลูมัวอีจ้างสูสือจะหลุดถังจัวเป้สุดเล่าเตาเป้ามันเดจ้างสูสือจวนจื้อนัวหนูเจยัวหาจูนเตารัฐบาลโบกูเตาลูมั่วลูกโครงการกือลูปังจัวจัวจอเป้เสียงสวดเล่ากือฮูฮาตาไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพกือเตาเจียจอหนูจื้อกระทรวงพาณิชย์ปัวเตาช้าจอเช่กือฮูฮาตาพุ่มพวงเราชื่อจอเช่กือเมสิ่งเตาหนูเจ็บปิ้งเป้าอ๋อจอเช่พุ่มพวงกือจื้อฮะมอเตอร์ไซค์เราชื่อจอเช่ลูกกือปัวยวดไกลเช้าโลข้อนงโลอุ้นวันตอนดาวเห็นจะต้นจีมวนแต่ละลูสอมาต่างชื่อนัวหนูเจ็บจอหนูจื้อปัวกูฮาตาปัวมัวลูกโครงการหนัวกือมัวจอเช่พุ่มพวงหนัวยวดเท่าขอช่วยเชิญถุงไก่เพ่งยีหนัวมัวจอสินค้าอุปโภคบริโภคกือยังเล่นเต่าเก่าเปล่าแหลกรายการตุงไตเพ่งยีจอต้วนยีมัวจวนเดาเตเจชอคุณยอดเล่ๆหนอมาหนูยอปังจวดลดภาระค่าใช้จ่ายจวนจอไปเสียงสวดเล่าชอเต่าเก๋มึงเล่ไอจอใช้หนัวหนูจะยุดตัวยีจูหูเมเตเจเตชอเจเมเต่าตุงไอสินค้าเพ่งยีห้าชื่อตังจอใช้คือก็ยุดเต่าเก๋มึงจูหุนรองแล้วชื่อมึงเล่คือหาตายมึงยุดแต่ขอช่วยเฉยเจ้าหลูซื้อเจ้าหลูนอโจหูเจหนอมาจอหนูจื้อป้อหาตาจอเชพุ่มพวงหนัวนี่ยมมั่วยอจัวคือยังเล็บไปเช้งหยิบปัวลูเชหรอท้องเปล่าหูเตเฉิดท้ายมาจอหนูจื้อป้อหาตาลูหอบผ้าคืออวลูกโครงการหนัวเจ็บปวดสังหาตายวนลดภาระค่าใช้จ่ายค่าของชีพปู้จัวจอไปเสียงสวดเล่าเตาเลนเตาก็ปัวหยี่เจ้าล้านบาทหนออยู่ปังจั่วเตาจัวจะไปเสียงคือยังเล็บเล่าล้านเจนนิ่งมาจอหนูจืบปัวหาตาชื่อยาหาตาปังจั่วจัวจะไปเสียงคือมึงยัวเสือจอคือยอจอตู้ลังลัวพ่อค้าแม่ค้าคือจังจอเชพุ่มพวงหนูเหล่าปู่กูปังจั่วฮะชื่อยาหาตาก็มึงมั่วจอสินค้าหนูจอมึงจีมัวซื้อตาชื่อมาปู่กูปังจั่วจอดเชฮะหนอยอจอดเชลู่รถกระบะหนูเจกูยอปังจวกคือยังเลยอีลู่ซีนต่อยอไปเช้งบ่าอ๋อกูยอลู่ใช้หาตาลิงตื่นจังลู่เชเลยจังเจกูยอปังเดินต่อหอหัวค่าเริ่มต้นหนูเจยอจนต่ออีเช้งหยีปวมบ่าหัวจื้อมองหนูเจยอจอดเชสามล้อจอดเชสามล้อหนูมายอปังอีลู่หลี่ยออีเช้งจื้อปวมบ่าเริ่มต้นปีหลอนต่ออีเช้งบ่าอ๋อหัวเชมอเตอร์ไซค์หนูเจกูยัวปังจวงไอ้จอดเชยอจวอีเช้งบ่าต่ออีลู่หลี่กูยัวปีต่อเปล่าปวดจื้อจังบ่าหนูมาคนหนูเจ็บปวดทุกข์เฮตังเหล่าหาจูนเหล่าจ้อตัวนึงคือสามยอจอดเชพุ่มพวงจื้อหาเชลู่เชรถสามล้อเชมอเตอร์ไซค์หนูเจยังตังหลู่ตู้มวยจะหลุดช่างเต๋อหรอหาตาลิงตึกคือสนใจยอดจังจอดเชหนูยิมมือสินค้าหนูเจสมัครเต้าหนูเจยังตังหลู่ตู้มวยจะหลุดช่างเต๋อหรอมาตังชื่อหนูจอหนูจื้อปวดตื้อเต้าตังเหล่าเอปัวหาตาลู่โครงการหนูหนูเจยัวปีหนูยัวปีจัวหนูติเก่าจื้อลู่จื้อหลินดูหนูมึงจู่จัวนูติเก่าเปล่าลู่ปีลู่จื้อหลินดูยัวมึงตั้งจัวนูติเก่าเปล่าลู่เจ้าหลินดูมากว่าเป๊ะจ้อน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าเมสังเกตไก่ป้ายอ๋อคือพวกชาวหาตาโครงการไทยช่วยไทยหนูเจลู่จอเช่กูยอเช่พุ่มพวงแล้วตัวยิ้มมือหนูเจยัวเตาเนอะสินค้าตุงไก่เพ่งยีหนัวเจกูกูหอมมัวจะลูถังเลนหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลนหนัวเอเป้ต่อใช่เฮจอดใช้พุ่มพวงปุยัวต้นยีมัวจนเด็กเป้เต้ใช่ชอไอตุงไก่เพ่งยีหนัวต่อใช้หาตาเหนือชงในจังหอซื้อบริการเตายัวขอช่วยเชิญเตาจะขอรัฐบาลปั้วปังจั่วเจเต้เถ่าตุงไก่เหนือเพ่งยีหอเจกูหอมมัวจะลูถังเลนหนัวจัวเป้จ้อหน่ะจุกตินิ่งจังสดเล่าเตาเป้าเลนัวเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยมมัวฟัวจวดเลนังกูยอดจวดพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อมายอดจวดนู้นวนเต๋อพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ่อหนูซื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลนังกุนถั่วเต๋อฮาเลนัวอ๋อฮาตาม
nhỏ chua nu nua mà mua nang nhỏ chua cứ dành lên đầu trao chào phèn bùa đầu thấy cái áng mua chua lu à cái khó chơi mà lu nang lu ó phèn tao nang yếu lu chua lu sén mẹ hong xón trang mải tạng cam phanh phết phí chít phí sanh nu lô hà lu sén phết chà bùn mà phơi chua cha nhỏ đầu nên gạo ó chu nên gạo trao ông xá cho phơi chua cu nhỏ chua cứ dành lên bấy châu ó chu bấy châu sang ông xá hà mua chuồn เลนต่อเก่าจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยหนัวหอฮาตาปีกี้นุเจชงอีอย่างเลยหนัวฟื้นจูเยอะชงอีอย่างเลยหนัวหอมัวนางย้อจัวเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าแฝงปัวตาสมานุติเก่าจื้อจูนุติเก่าจัวมาสุดเล่าอยู่เตาเจงฟังหอจูขอฮาตายัวมัวนางเตาเป็นขอเชิญมานางยัวลูลูเฮงนางยัวย้อจวนแต่กูยังเลยเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนแต่ไทยแกละอ่างอมาเป๊ะจ้อนะจุกตินิ่งจางสวดเล่ากูยัวเตาเก่งฟังฮะจุกขอฮาตาเร่งขอเชิญมานางลูลู่จัวลู่เตะเถากือฮาตาย่างเก่าจัวลู่ใจกือเป๊ะสั่งสื่อตั้งต่อเถาเก๋นุ่ยเจกูยัวเตาสวดสื่อจนเด็กเก๋จังก็จังเช่ฮะยอนางลูลู่ลู่จัวลู่ลู่เฮงชอบมุญย้อเจจวนเด็กเต้ป้ายโฆษณาย้อหูเตะกั้งตรงจังเต้ตรงมีหอยวนชัวจีนต้องขัวห้อยยกป้องลูเจ้าเป้เตาป้ายโฆษณาเกาลูเจ้าเป้เตาอวดจัวเตาใจเก็บปวดชั่วมาอยู่เตาเจียงฟังหอนู่เตาคือตั้งลูนู่เจ๋กูปุ๋ยขอสู้สื่อเกลือจ่อมืออีตุนาตายคือจ่อเต็มมีตู้มีเงาเลยหนุนนอเจ้าหมอตัดสมาปุ่มเงาทรงอย่างเดียคือหาตาจบแพ่หนอเจ๋สร้างเศร้าหนูก็มืออีจอนตรงฮะเงาจู่หัวกลางตรงเจ๋ถอดจัวลู่ลู่เจ๋จีนตรงหนูเจริญชัวพิเก็บป้องเกลูเจเจ้าหนูตาเฮาอวดจัวเจเลยปวดจู้สาลอเลจัวรู้เฉินเตาอ๋อมาสวดเล่าอยู่เตาเจียงฟังเนอะเป้จื้อสังเจมัวอาเตยังสื่อเช่งเลยหนัวฉือตัวหนูเจเป้อยู่จู่เตาเจียงฟังเกินเก่าเลยช้อมหงย้อจัวเตขอเชยจัวหลังจัวรู้ตัวโลหนูเจช้อมหงย้อจัวเตอั้งตรงอ๋อฮะเตขอเต้นตุเก๋คือฮาตาเป้จังเชยจัวหลังจัวรู้เอ็มวนตรงตรงเตามาเจียงฟังเกินเก่าเลยอ๋อสวดสื่อวิยอก็จังเชจวนดูนเต๋อหนุ่ยเจจังหอตรงหอยัวเกาลูโลแล้วซื้อจีนตรงขัวหอยัวป้องลูเจ้าเป้เต้าโลเล่นเต๋อมาจิงฟังเกินเก่าเลยอ๋อเอต่อเจียจ่อจดล่างจดลู่หนวดคลาวจัวเอเป้หมังเลียเต้าเก๋หลอกกู้เต่าดึกอิหยอกเอ็งจอมินซื้อตาชิมากู้ทรงกลัวคือฮาตาเต้าใจเก๋ปวดจัวอ๋อเอสังลู่ซัวหนัวมัวเก๋เชิดจู่จัวเป้จ่อน่ะจึกตีนิ่งจังพงอยู่สวดเหรอฮะอีคอสูสือฮะจอหนูจื้อคือใช้ชัวฟุ้ยจวดเล่นางมาป้วนถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาจื้อรอนุพีกีมงมงจูนุติเกาหยีนวยเจนางยัวลูลูลูเหงเลลูท้องเปล่าหูเตเฉิดไทยอ๋อจื้อหายยอดจวดพังเก่าเต้พังจวนจางพังนูตัวพังนูป้องตัวสื่อท้องปลาหูเตะเฉือไทยมาไปจอนะจุกตีนิ่งจางสวดเล่าอยู่เตาเจงฟางมาจวนซื้อนัวนุเจกูหอยอยู่จอกังลูจออีช่างเกลอเจจวเปสดเล่าลูกองเกลอเจอัวเกเออิปลาหนูเจ็บกูหมังเลจอกังลูเต้นต้องเติ้นแต่เปจอน่ะจึกตีนิ่งจังพงยืดสดเล่าคือเม่ช่องต้องเติ้นตัวฮะกูหมังเลลูใจสุต้องอ๋อยอมเม่ยวนเต่าสุต้องตัวหนูเจ็บเต่าตัวเต่าจนเดือดตุ้มเบอร์สุต้องคือยอสุนจื้อเปอช่างเจ้าสุนสุนช่างมาทรงชาต่อใจเม่ชดชัวเล็งชดตัวเอ็นซื้อมองนัวหนูเจกูจออีช่างชัวปังเสียงจวมเป๊สุดเล่าลูกงเกลอเจน้องอัวเกมาช่างนัวหนูเจกูโยมัวจอจวมอีตูน่ะเจอีตูน่ะเจเสียงมองว่างยอดจวนรู้ชอนตรงเต้าแต่รู้เสียงตากมาก็ฮาตาก็สังทอดแล้วย่างอีช่างชัวปังเสียงคือฮาตายัวมึงอ้วนเน่งช้าเราซื้อ
เราชื่อชอบมองเองยอดตื้ออยู่เนาะก็หาจอนจ้าลืมมาชมอย่างเดียวเนาะเจ๊กูกูชื่อเป้าหาตาสอยอร่างสัวปั้นเสียงกูมอลุ่มเบลีจังนี้หนูเจ๊กูมึงนงเจ๊กูบ้างเตาอีร่างสัวปั้นเสียงกูยอบก็ย่างอีร่างสัวปั้นเสียงหอเตเถ่าสอปอยอร่างหนัวเอกูมอร่างหนัวจะหลุดจอสอยเช่าเดือร่างกูก็ถอดตัวหอมัวลุ่มเบหาตาอัวป้อนรัวย่อตัวก็ลุ่มเบมาร่างหนัวจอสอยเชิญตะก็ร่างหอเอ็มว่าจออัวเก๋ลอเจจัวเป๊สุดเลยเตาลุนจูก็กงเก๋ลอเจน้องอัวเก๋

0: มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูเต้นเต้าเต้นเต่าเป้จอนน่ะจุกตีนิ่งจังปงยืดซัวเธอคือเม่หอช่องเต้าเต่าฮันเต่าสู่ต้องตัวกงเกโลเช่ทางเป้อวดเกอมาอวนเต้นัวอวดช่องเต่าจัวอีตูจื้อเจ๊เสียงม้งห่างย่อจัวลูชอแม่โถนเต่าลูเสียงจังใหม่ก็กุนเต่าสู่ต้องตัวกงเกโลเช่ทางเป้อวดเกมาก็ขาดตัวหาตาย่อจัวเท่านั่งมอนเต่าเม่ลูชอมากูรู้อีสวนนางฮันหัวตังชื่อนัวเจ้าเจ้าตูเลตัชมานางกูจื้อลู่มาว่าจังเต่าคือขาตัวบางจั่วจังการตูสุต้องจั่วชัวชัวจาเลมาจงชักเกินเก่าเลยฮะจวนจื้อนุเจยอีตูน่ะเจเสียงมงย่างย่อจัวเปล่าจะเปล่าลู่เสียงตากว่าจังเต่าคือก็กูบางจั่วจังการตูสุต้องจั่วฮะอีตูน่ะเจเสียงมงช่องย่อจัวอำเภอแกลงระยองก็กุนเต่าสุต้องตัวกงเกโลเชทางเปอวยเกห้ามากุมบ้างช่างเกโลเชคือก็ถอดถอตัวนุเจกุมาเลยมดจะหลุดจออวยเกโลเชจวบเป้สดเลยลูกงเกโลเชอวยเกอเอเตเถายองตามมอนัวกูก็ชี้แจงนุเจไม่หัวชั้นเด่นเดกุมบ้างเต่านุเจกุมาเลยจอยองตาก็ชี้แจงนุเจหลุดจ่าคือกูจัดรายการกุมาตรการจะหลุดจอเอกูจอจอคือจอคือทอตัววันเดจัวเปสดละหวยไม่เล่งถือคือทอตัวเตาอ้อเปชาอ้อเปนู่เลยว่าจังชื่อปูจอหนูเจเต้เท่ายังไม่ทอตัวจะหูทุกเพจเฟซบุ๊กหนูเจหนูมั่วเก๋กังปิดกั้นเจว่าจัวกูชื่อปูขอนเต้าเดือคือไม่เช่าตัวชื่อเต้าจอนู่หรอเต่าสุดต้องตัวเต่าอ๋อฮะจอการเช่าเต้าเต่าตัวเต่าเอยกูปูหนูเจกูยิ่งมั่วเช่าจีเจกูยิ่งจอเจริญลำดับเคียวคือไม่สดเลยทอตัวอ๋อฮะอวช่องเตาจัวจะพ้องยือคือเมลุนจัวกุญย้ออวพ้องยืออวเกจนเดือดทุเพจเฟซบุ๊กเมสุดเลยปังจัวช่องเตาเตาตัวหันย้อช่องตัวปังจัวสร้างสติกเกอร์ตัวเตาเตาเกินเก่าเลยปังจัวหนากดไลค์กดแชร์ฮะอวช่องเตาอ๋ออ่าอีเล่นพ้องยือฝากไว้ให้คิดกอกูฮาตาร่างซัวปังเสงคือฮูเถ่าคือท้ายรายการนู้วันอาทิตย์หนอก็ยอร่างซัวปังเสียงตื่นมากูท้อลู่เฉาคือจ้อกางมือนงหัตายอร่างตื่นอ๋อเอกูมาเรียจ้อกางมือจะลู่จ้อจุก็มาเรียลู่เต้จุก็อ๋อเอวันจันทร์เราคือก็ช่องต้องเต๋อตัวปังจวดช่างการตูสุต้องจัวฮะฮะอีแรงพงยืนน่ะหนานจงนั่งเสียงห่างก็กูถอเกลอเฉยตัวห้าเจกูมั่วเสาเจเจกูมั่งจ่อหาอีเล่งพงยืดย่อจัวติเชิญรอจัวก็เสาลุงพลอตัวหาตาสบายดีเนาะมาก็หาย่อชงตัวมาย่อชงตัวจัวก็อดชงเตาคือชัวชัวจากก็ลูกกงเกลอเฉยมาก็กูปังจัวสั่งสติกเกอร์ห้าหาย่อชงตัวมาอดชงเตาจัวก็หาเมสวดเลยมาจวนซื้อนัวหนูเจกูยอลูจออีช่างลูจ้าเต้เถาช่างนัวยัวมดจออวช่างต่อกังเกาเหล่ารู้เสหอสะใช้เกินเก่าเลยตื้อยัวตั้งเหล่าฮะเจกูมดช่างนัวจออวช่างต่อกังเกากูยอจออีช่างลูจ้ากูยอเจ้งจอช่างหลุดจ้าคือมั่วลุ่มเบหัตาก็มองก็ปวนอยู่กูมาช่างหนัวมดจอจัวตัวหนาเจ๊เสียงมงย่างย่อจัวรู้จอเปล่าจะเปล่าแต่รู้เสียงตาทอเจ้งจอเลยหลุดจ้าตัวในเจกูใสช่างหนัวมดจออัวก็ตู้ฮะจอจัวเป๊สดเลยเตาหลุนดูก้อนหนึ่งอัวเกอัวช่างต่อกันเกอเอ๋มอหนัวในเจกูจัวม้วนดูสุดต้องจัวฮะลุ่มมองแต่รู้เสียงจังใหม่หลุดสาวเบาเลยหนัวเหล่าเสืออ๋อเอพิกิซันจูเถาลูเสหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งมังจอกังลุนจื้อหนาหลวงเบาหญ้าจัวลูเสหอเดาเอมอนัวเถากัวเมชัวลิงชัวตูจวนจื้อเกนอกังยอซงอัวชงเดาจัวเมชัวชัวลิงชัวตูกือลุนจูกุญออัวพงยืออัวเกเอมังจอกังลูซึนจื้อตัวสวดเลยยอซง
1: จานดูยอดลือหนังยอด

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: 오부다자
1: 오무초퍼
0: 멀송카
2: 화화
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 kHz
4: แล้วสัวบาททองแล้วในบาทหากรแล้วแต่ยาลอซาตอปูแล้วดบาคาดอตชาบานี้ก็ในบาเกตมาเจอขอบโลเลปชุเกไม่ได้เมบาอภวลีอหมัวป่าอเปือแวปามาเจออไม่ได้เมบาตลอดและยาลอซะก็บาชวตะเกและขีเหนียวต่อปูจัดถลเลตนีขอละสิญญาลอละตาฮากุฮากออุทนิลอตลอดและชวตะเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1ถึง13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053285355
5: เออเวชเออผักกระพือผักกระหมู PM 2.5 เนี่ยร่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอุกูเฮนเลยจ้า
6: อันนี้เนี่ยอันหลุดเลยว่าชูอุชูแกราตาป้าติดเลยเนี่ยเมตาหลอกตาสุกอสุกาเอาเรื่องตาสุดแต่ตาหลอกว่าชุกแกเท่าไว้ดับก็อ๋อปกก็แกเท่าผักกระพือผักกระหมูแกบัดกิบบัดโตแกเป็นเต่าจวดเล่นเลยเด้อ
5: ดิเน่ป้าบ่ามาเจอหล่อซาตบ่าชูอุชูแกเท่าตาตาสุกอสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แฮมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเชสก็ซื้อตะบาเมอร์เลอร์หมูอูแกถอดเลิฟกับปูเนื้อแม่มานี่เดอผ้าอีเดอผักกึบหรือผักกุ้งหมูเดอจิกาลอเจ้
6: อ
5: ัน
6: เมย์เนี่ยกะลิสต์ตอกว่าเนี่ยกะแค่กะก็ถอดเซเนื้อแม่คู่หล่อซักก็กะอูกะต่อแต่ชูชูแกเปิดกันเนี่ยกะสู้กะสตาร์เนี่ยกะลิสต์ตอกว่าเลอร์อักกะจิกแกกะจิกอหนอแต่ช่วยมันละเกย์แทนเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: กระดับผู้แวกก็ราแฮแกปราตึกผู้ก็เดอเลอร์ทีมเวกิแม่แกลเกสก็ตาติตาแฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์กาปูหมออัวปืนลือดอกผักกระพือ PM 2.5 และราโต้ก่อต้นหนูหมออูแกทอแต่คือเลอร์ตามาหล่อกว่าแชวแกลเกตาติตาแฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปืนลือดอกผักกระพือหรือเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอลเลอร์ว่าแยเซอร์เตอร์คีก็ว่าก็เวกิแม่ปรับพลาลอดที่ก็ต้องรับพี่ค่ะกรอค่ะแกลเกตาติตาแฮเวดาเลอร์หมออูแกทอลเลอร์ปราปูหมออัวปืนลือดอกผักกระพือ PM 2.5 ตลอดตักแกลเลตอตนเนี่ยเคียนแควดิซอลเลอร์กชูอูชุแกตาเลอร์ FID ตบาชูอูชุแกตาบาปากรอค่ะตเมเลอร์ชูอูชุแกตาสพอสค่ะเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอลเลอร์มือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลอร์มือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่คิดโทยกยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิค่ะปราจีนหย่อนันหนอก้อตาเชมลาเรแฮเวดาเลอร์สำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึกพือกอเดอเลอร์ทีมเวกิแม่กึฮึกะญาตาเลอร์โอปุโคปะเคดูทอกลิซอและกึชแกกึชกอมุโคชรีผักกึพลือโตโอบะน้อง
7: เนื้อสีเนี่ยก็จะแต่สุดทักเขาปาร์ไปเน่ว่าชุกแกทอตันเล็บกว่าโคกัดละพี่ชิเปอร์เซนิเมวดาบกว่ากุกวันยอดชุกแกทอตันเนี่ยหล่อจะแต่เล็บชุกแกทอตันสุดตับตาอันหล่อบึกเข็นหล่อร้อนเล็บกว่าโคกัดละแกทอเกลี่สองร้อนแล้วต้องกระชากกระชอบบ่าปากก้อยดันเล็บพีเอ็น 2.5 ดิวทอและช่วงมือช่วงเก๊ตึ้งบ้านเนี่ยตัวทันติดจักรการรอไปดับจักรการนั่นเราจะมีบ่าบาตกากาบาตชาเล็บเมฆปาตกากาปาตชาเลตักสุกสาโลปาตกากาปาตชาเลขุดลูกขุดเลฮักวอววอปัจจเตปโคูหลอซะโอกะต่อตาชูชูแกเหมือนเลกลิสองกอกะชิแกกะชอดคอบโบลิสอนเลปาดิโอทอโครงการการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 ตาชอแชร์แอปเปิลทอลเลอร์วอชอสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
1: ดอปูแบบปากยอบโคเนเมบาซะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่อ่อมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อแม่ญาปะกะเฮหลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บลึกแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสึกก้อเนาะ

โอมาชอบเบอร์ดับเบิลแวร์มือราพาติพือพีก็ราบัตุกอลาซาเดียาพอมลาวารัญญาไฟแพโรดแพลวิทยุกลือลอกระจัตเตวีกีแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีนอกันนาดับปลากว่าดับปลาเซแพลวิทยุคลื่น AM ตุกโทลุยพยานุชคือกิโลเฮิร์สวิทยุพบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์ตุกโคลเลอร์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะโอเคสกอลาซาตาชกตองก็ข้อควินารีและตุเลอร์อนาริติชีฮัลโลขอปาคืนนารีและตุเลอร์นุยนารีไม่มีตาชกตองใครอีเนสิตเนแฮตุลอคอเชอร์บุพอยโพซิโซโดวาเนาะเมื่อจากคืออทอตากุบากุเซตาซุมุซามือเมื่อเลือกเกลือตาเนาะดินิจานีโอเคสกอลาซาเนาะกันนาตากุบากุเซนาะตาซุมุซามือและกยอเนาะดินิจานีอัตโคเตแกกกาลสตับเวอีและกันนาดอตาซุมุซามือเลือกกะคือเนาะ

Hage ganado takubaku se chike na tnia ke hete ba khade pra le ke le to do to cho lo sa de pra bata cha le to so to se ta mo o sa ta ga di so le akoda pra ba rok sum sao na pa ke ni le to do to cho o pa ba ma di cha lo dia ba ri ba ri no ta da a lo do ke to tu ni no pra le ba ta cha โรคซึมเศร้าแล้วตะซอตะแซตะตะมุตะดตะโจกว่าเพียงแม่นอกาวนี่เดอตะหมูเมื่อซาเลือกว่ากันหนาอหนอเกย์ก็ตะตือเดออาแม่แต้รื่นตาแลมีแลจะกันหนาอหนอกันหนาอรออดิซาเลือกข้อกันหนาแล้วตะตะละตะหมูแต้ซะเนาะเมื่อจะอาแม่ตะซอตะแซเดออาตะคนนี้อานอเกย์ตะเดอกระเลนเกอบาแลจะตะดิซาเลือกเอาอุดกันเนาะแล้วขอเจ้าตาลอกาจะซะอึตะละนอกอละคะอีนึกจะนี่ตึดิโซละญาขออาลอชอนอเลญาขอเดออามาซาดีอีนี่จะถอกะแลแต่บะยาเสียแต่ดิเนาะดอลเตวดาไปเฮ็ดตุดโตโจละซะมอและมีแลจะเลอตะตมุสุปุซาโอละเนซาโกปูเฮ็ดแต่บะหยาเสียเนาะตะไคเดแกอะตโหดิซอละเนกะแลจ้าอาตาเนาะวีตาเลิกไปกับจ้าตาเซกตะตือเลิกอากันหนาเวลาอาตามือซาเจเนาะดิซอแต่เวลาโลกันนั้นตาตะมือซูมือซาตาเคอสูเคอซาโอตะคาอีเอาโอทอจ้าทอคะแลเนาะวีดอบาคาเดอตาโอทอและมีแลจาล้อคาอีเนาะตาตะมือและมีแลจาล้อเอาโอทอคะล้อเนาะดอแต่เวลาดอแต่เลิกจะกมาเจอนาเซดิจะแลแต่บายาเสียวีดอเตเวดาบาคาเนตามมอซาจะโตเจอมาเจอนาตมิมีอะแต่บายาเสียเนาะอีคาเดอแต่แกตะตดตโจเลปะเกตดตโจเดปะเลอาบาตาชาโรคซึมเศร้าเนาะเลตซอตเซเนาะตามอซาตกาจะนี่เดอตะกโตเลอาเดเกเนาะปะเกแต่เมื่อเลอะอสุมซามือทอสเซนี่แต่เวลานานกะจานีเนื้อตะเนียโอตะคาบออยากจะโอพี่อีจะกะข้อโตเจอมาเจอนาและมีและจะเลอะจะโตเจอมาเจอนาเซเดอร์แต่บายาเซคิดจะแต่รอดิซอเลอร์ตาเลอะเคอสู่เคอซาแล้วโอเดนาคาอีนี้เนื้อชมูตะทีดิบะเลอะเนื้อเกอมารอจามารอเจอมาห้ามมาคือดิจะรอไม่ใช่แต่ชมไม่ชมตะอู้อีเอาโอเดปฏิจิวาปฏิจิวาเดออาห้ามาสิแต่ก็เอาเยอะๆเนาะดอเซอร์จะยานี้จะตะสียานาเปิดนารอตีรอแช่วะเลอเนอโตเกาะตาเลมีและจะเมื่อชายานี้ซะอื้อตาเลอเนาะก่อคือข้อโตเจอมาเจอนะเนาะลุยจะบาลาลานี้เนื้อซาแม่พ่อเนื้อซาแม่เตอมันเนอตาวาเนื้อสูเนื้อซาจ่าเอาอุดหอดคอดิจลอยเดอเตอบาซาจ่าวะเนาะเนื้อซาแม่จ่าตาเนื้อแกมาชูถอดเนื้อซาลาสอเมื่อเลื่อนเนื้อซาเรทออาแม่เอาถอดดิซอเลื่อนซาลอจ่าดิมาชูถอดซาดอตบลอเนาะเตอนารีเอา

ก็นำไปดับบาดนี้อักเสบเนาะมันจะบาลเลอร์อาบาตาชาเลอร์โรคซึมเศร้าเนาะบาลลาเดอร์อาเมนาฮูตากโตดิจ้าบาลานีอาซับคอลอร่าเนาะลอโอจีเนาะดิเนจ้านี่กโตตาดิโซลเลเฮเฮบาอติมิกะจะเกะชมูเดลอติเออัตตาชมูมาซาดีอีปะเมนเลเตดีเกรซเมเลเกกะตะตึบาลเลอร์อาบาตาชาโรคซึมเศร้านี่ตาโอลาสุก็ปูซาก็ปูเนาะเรกตตึเมื่อละแต่ปลาปลาละแวดาระระอากะเรเดลอากะจาเจเนาะปลาโปโอโคโรโดเนาะข้อกันหนาละอาเตอปาวีอาเมตสอตเซอข้อจ้าอ๋อเนื้อบาจาล้อตัวเชิงมาเจนาเซอเนาะอีกาตัวตาเลอคือย่อคือย่อเฮคือเฮบาอ๋อเนาะอีกานี้ก็เลยเจอบาคาเดอปะกะโตโดตัวโจบาคาเดอเลอปลาบาตาชาเลอโรคซึมเศร้าดิจาล้อเฮเตอรือปูโพแบบโพแวดาไปอีตับเลยเนาะ

0: 三万个同志，木头卡阿水阿姐阿奶，
1: 我们卡水姐呐，你个妹子念嘛呢？
0: แต่ข้าดูอันนนนาเกตมาลาหน้าเจียวมาชาสนาเกตกูจีนึงกีหนอแล้วคือไม่มาเนี่ยอาเกตแต่มีเลือกเกตแต่มันโลคือสัญญาเขาตังกูตัมโมอาถอดอาถอดแล้วก็อาไม่ได้รู้รู้นี่หนอ
1: มันจะตัมมาขนาดตัมโมมาจะจีหลอกชีวันนี้จะจีหลอกที่ช่วงถ้าตัมมาบักฮาร์เดตสเปเดเจดิสเลวฟอปเตเนี่ยเกิดเงินนะข้าเราตุกแฝกเล่มระบุว่าดูข้อความเชื่อแล้วผมแรกขึ้นมาเดี๋ยวการเนี่ยเกะก็ไปเจียนให้
0: บาลากเนี่ยดูเปลี่ยวตาจะมาหัวสิคุเทวดาขี้เนี่ยเทวดาเทวดาสัตว์รออาถดอแวมาตาโคกระดอจะช่วงสมาดีเนาะดูคุฟนเมื่อปัสสุปัสสนาแล้วก็เนี่ยแล้วตัวก็ยาเลือดจะสามารถหล่อเนี่ยเนี่ยหรือสามารถกินทั้งที่มันต้องการสวยเจ้าหล่อเนี่ยอุลาปีอีเนาะน้ำมันแร่เนี่ยแร่พระพิอ่อนแร่เนี่ยเธอมาดูหนึ่งตัวก็ยาเนี่ยสีข้อหล่อจนข้อนั้นสับประการเถิดแล้วหนึ่งเร็วยาไม่ตื่นด้วยเนี่ยจะคือเลกุนันก็สิขูดเลจาดกว่าบาทบาทนี่อาเบกตูลูกเขาชนะบุลิทีเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้สักคือลงมาเรียนลิตาตัวมาแต่มาลาซอเจเนี่ยแล้วก็จะเล่านั้นสปาร์ตเนาะที่มาเน้นสเตลล์มิสเลเดซาจ่า
2: เยเตลเล่ใช่ป่ะเยเจแต่ก็ตักเชลแล้วก็บุลันมาร์ปูลล์หล่อใช่ล่ะ
0: ดีเนาะเลยไปเจอหลุยฮาเค่เนาะดีเนาะแล้วเจอคือเกียร์เจอแค่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเลยจูคอนับเนี่ยสปาร์ตเนาะจึงเกียร์เขาเฮ้ยพุทธาพี่เกย์ขนุนที่ชอบเพื่อเย
1: ่ไอ้เนี่ยจะเล่านะสปาร์ตเนอร์ดิสันเตอร์จะเดือดตับดูดมาเล่นให้เต็มบาดเลย
2: มีเชื้อราเดนี่พักคือโฟอาแวและฮาโอจอกพอเลือดตาหล่อละผ้าหล่อสะปลาสุดซาเลสเลือดกินแล้วคือตามมาเลือดซอสถึงมีก็โดนเลือดอักเจ้าก่อนนี่แล้ว

0: 哦，六十分的，哎哎，六十分那个，哎，就可能是的，
1: 那么的老黑，
0: 哦，黑呢，黑也是嘛的，把卡把勒他妈全部给害，也勒嘛这部给打碎打碎呢，就怪打勒把恶哦呢，哎，他的家里六十分，来来我辛苦去干。Siku,
2: Siku. Eh, jumpa now mana lo?
0: Ni ni Siku ya. Ayuh ni di Sikoi. Jika kau nanti saya minta aman, saya kau di sini atau mungkin masa ada kau sama tak ada cerita lo ni.
1: Tapi masa sah, dia dok apa sah? Ini mila dok Siku.
2: Oh, Siku. Ini ni uji oleh kau ni.
0: Zaman ni ke, bagi cukupo, dah jodoh, bagi cukupo, dah.แต่ชั่วโมงชั่วมาเนี่ยมาแล้วสัญญาตัวมันให้มาแต่เลิกคุกคูเบกูก็
2: แล้วทำไมมาเสียไปแล้ว
0: ที่ชั่วโมงซะที่ตัวมันวันนอกรอบบ้าแล้วที่ชั่วโมงเนี่ยตัวมันมาสั่นหนักจะมาได้ไหมเดี๋ยวช่วงแรกที่มันมาเนาะมันไม่ขึ้นอย่างกับคอได้เจอตัวมันก็เกิดจากวิญญาณได้เกิดเสียกันไม่ถึง
2: มือมีเนี่ยมีเนี่ยก็มาเยอะมาดีเนาะนี่ก็เร็วนุ่มมอก็พอหนึ่งเมื่อแรกกว่าเราจะพิจารณาแล้วมาก็จะจะจะไม่ได้เสียจ้าก็พอนี่บัคเลยเจลาระตัวชุ่มหัวชนะเล็กที่ก็เออก็พอมีเล็กแค่นุ่มมาแล้วมาตาระเต้ก็ได้โดนที่เนาะ
0: เล็กเล็กสิครับดูขึ้นบ่เฮ้ยเล็กเล็กปุ๋ยที่เดาตับเบิ้ลมาสิครับ

0: No, cho nên nhá ini được cứ phơi nằm má còn nè cái gió nó cái gió nọ, nó cứ mình nè nằm má cái xe đập loay nè, nó bốc bát phu lụ bốc khô, nó khi nằm má cái gió tập bát sang bát, nó chưa mình nhá được che nên lo tiền hoặc lo tiền rồi nên cái xe đã về rồi nọ,
1: nên đây chỉ cần má một chút thôi gió nhá.
2: Xe khô quá, nó ra, đó là xe quá, một đò chưa một đò cam mà coi cho nên mình à vì là chỉ đủ rồi. Rồi đi thật rồi, ủa nó tập lòng này, vì thế cái mà vì cái khuất đó mùng lần nọ đi. Rồi chung mồi qua sớp mưa thì nó. Sớp mẹ nào, đó sớp mẹ đi, kê, rồi tập lưng mà.
1: Sớp mưa nhỉ, là chi cổ chi kê khá lo đờ. Đờ, đủ khóc phó, tầm mà được hay nên hình như đốt lấy gọi bờ nữ, chứ còn hình như đến nên à.
0: Anh nó nói nên đủ khu phụ ở cái tên à. Anh nó nói nên có cái tên là áp viên đổi hố. Anh nói nè, áp viên đồ nè nói nè ủ nè, áp viên nè, áp xỉ là lo nè ủ đờ.
2: Sư khô, ủa, sư khô mô ra mẹ áo hát quài à, chờ mà tao cá xuất đi kìa. Ủa, mô ra cá mát xa chờ lọ, chờ bè quài nà. À mát xa đi mô ra cá đất khối nè, chờ mô ra vẹn lè nè, chờ chư xa đi thịt thịt thịt. Mẹ xô, mẹ xô, mẹ xô, chứ xin nhà nè, mô ra mẹ hát quài ra đi kìa. Ồ, chứ quả nè, bọn nó miệng. Đó, quả đâu mà nó. À mình bà, khó lên lọ đó, khó lên lọ. Nên là sốt lắm mình kìa, sửa chết mình kìa. Nó đi lên lọ đó, tệ quá. Ừ, đi nè kìa, chung mà xa, mà khét lên cái này nè. Từ cá khí mơ cả. Đó, chung mà xa ghế đi đó. Thì hắn nhận thì hữu khí nó chứ bà chứ ý. Nó lúc hắn chứ hữu khí nó. Mẹ, mẹ, đi nè.
1: Ồ, ồ. Chứ có chứ kìa đó, thì mơ khí mơ nha. JP được cực gió như này được. Quả đó quả lớp mà đã đã tới khi cái bỏ khi bỏ này thì nó là làm mơ khi mơ thỏa lát xế. Mà đã tỏ đến chế quầy được. Khi mà chứ kế tệ cho thi vài mà hãy mà đã đưa ra.
0: ที่บ้านให้ไปสิจิโน
2: ่ที่ดีดีบ่ะตัวเฮกินอะไรไม่ได้โจนั่นเฮกี้กี้มีสาวอ่อนนั่นแหละ
1: อ๋อที่สาวหน่อยเยอะแต่หนูที่เชื่อปะ
2: แต่หนูที่เจ้าน้องก็ใส่ให้จอดหนูที่เจ้าลูกที่เบย์เนาะเอาสิเก่งเนี่ยแต่พี่ตามมาให้เจริญเรื่องนี้มามีช่วงสั้นตัวบ้านสักอ่ะ
1: ตามมาเลยค่ะนี่จิกว่าบ้านสักบ้านซาลลูกใช่ป่ะเด็กที่ชงซาดิโซเดอร์ที่ตามมาใครเนี่ยดิโซเดอร์จะเกิดเนมไม่เนาะเซคุนเอเวอร์เดย์เนี่ยกว่าแล้วเด็กประมาณไอ้ที่เนี่ยเจ็บผ้าดูผ้าโดดเด็กดิโซเดอร์ท็อปคอนเนี่ยบ้านซาลล์มันมือแล้วดิโซเดอร์บูดโดดและโดดอยู่แล้วอ่ะคือเจ้าหน้ามาเก็บหมดแล้วกันเนี่ยที่เนี่ยล่ามลุกล่าสิเดินต้นหลังจันทร์วัดดูท็อปคอนเจ้าดัดจีนอะไรกันเกะเด็กบาสักอึบะเด็กไปเที่ยวกับลุงมาเนาะเด็กต่อเด็กชงซาไอ้เกิดมีโอกาสจะโอ้ขอบุษย์เด็กเด็กเก่งอันดับแรก
2: แพ็กเล่นเตะบุกเลยไม่ใช่จะมาใช่ไหมแล้วโดนเนี่ยมาเนี่ยนี่บางซาเล่นมาแข่งมาเนี่ยละเนี่ยจะมาเลือกจะมาแข่งเตะมากับเจียกับเจียวเนี่ยช่วงซาตมาแล้วซาเล่นบางสุบางซาเนี่ยมากับเจียกับเจียวเนี่ยสิ่งยามตาเป็นนี่กันละก็เป็นนี่เนาะ
1: ที่เมื่อเล่นจะตัดช่วงไหนช่วงหมดเลยแล้วจะกับมาด้วยกันแล้วจะกับมากับกิจยอดกิจยอดได้ก็จะนับโดยมาอัดบาฮาเล่แต่ไม่รู้อมตะกาเสแจนี่เนาะเมื่อเซมป่าตัวนี้คือเอมายบดาดาเวสเดะคือชอลอบดามาหลอดแล้วก็ที่มามตะกาแล้วไปให้มาแก้กับดามาดาเวราดูคนนี้ก็เลือกว่าได้ช่วงทางกี่หลอก
2: ไอ้เนี่ยเนี่ยมันได้เลยจอกคูโปอาตาอมูคูคูแล้วก็ได้เป็นตัวตัวนี้เราจับคู่ปอดไงเนี่ยนี่สิ่งบ้านเราคุ้นเคยเนี่ยตามมันโลดอาจจะมีอะไรนะโอวาดาตุมาเราจะเคยเนี่ยจับคู่ปอดเนี่ยสิ่งบ้านเราคุ้นตามมันโลเนี่ยอาจจะอับวัวตุมาเราอาจจะเนี่ยกลัวเดียถ้าชิมิชิมุสิ่งข้อเรามาสะดิเลจ่ามาเราแบบประตูนั่นจะพูดคุณลูกว่าช่วยเราสิ่งข้อดันนี่ล่ะเราบ้านเราเป็นดูแกลแต่ลึกเลยหากเขาทำเนี่ยโอวาดาดีนี่ล่ะฝากแกจ่อก็พอเหนียวดาวิจุสระปุโรฝากแกจ่อคู่ปอดเหนียวดาแกแล้วก็วิชุสระบินนะเราก็แก้จอ
0: ชื่อว่าเมวดาวิจิตรดิสุโพดอปะแก้ปามาชาวตัดกันในเมวดาวิจิตรนอกเงี้ยดอจาตุลาแก้ปาเลเตะตาเชกตอมอดอเงยปะดุนันตะโพขึ้นในบ่าตามมือก็กระเด็ดเกินนี่ล่ะ

0: นึสีญาพระมะเลมาก้าวตามูตาเจนเน่กบาตาจีญอดดิแลตะจาแล
1: มาก้าวกะสีปลือเฮโรอีนกบาตาจีญอดดื้อนึโลคอปูพลูโจบาตาจีญอดชูกะเตอดื้อโลกบาตามาซีดอกบาตาออลออาเซลุยชีตูโลไซก็แกว
0: มาก้าออปปีกบาดื้อนึโลคอปูคีนี่ตูโลตะชิซานีเดอกบาตาตาออลออาเซคีชีตูโลตะกึกแกวอาเซแซชีแอบทีประกอบมาบาคาตามูตาจ้วยที่เลิกความมาเลมาเก้าตามูตาจ้วยนี่แต่สิญญาณีเบอร์โทรศัพท์เตอเซาะคือและใครก็เตอตาเชื่อมือลาเกแฮเลศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

0: Masalah.
1: Masalah bagaimana?
2: Mabudin
1: Azim apa saja?
2: Kan nak kadu mua apa ti? Dia ai kad lu pun apa pun pakon saja lah.
0: Pakon ha.
2: Ha nengah saja lah.
0: ตะซื่อจือซั่นเนี่ยตะซื่อจือคันนี้เนี่ยอ๋อแต่ละตะซื่อจือโคบะโคลาลอบอเนาะตะซื่อจือโคมันลาลอบอโดกโครนิบาลอนิบาลอจะเคยโดกโครนละแค่เนี่ยโคลาลอจะเคยโคลาลอจะเคยอ๋อเออไอ้คาดะเปเต้นอกอูจะจือลอซาตะปูละลาเดเมเชอหรือพุทธาโพธะคะเสซื่อจือบาลอซาดีเนาะอืมคาเซบาซือดอก
2: ดันทานเลยค่ะคนอุเดอ๋อโอ้โหโอ้ยอ๋อเท่ากันเนี่ยเออหมอภาษาอื้อจะจักเขาแค่เลยเจนเนาะอื้อมาชออามีเสอ๋อมาก็ดออเวตจูหมอมาก็ดันกันจะแหละทานแล้วทานแต่แล้วเออทานมาแล้วเออมาแล้วทานมาแล้วทานมาแล้วทาให้ก็ทานมาแล้วนะคะทานรอผ้านะครับ
0: ตลอดผ้าโอ้มาจ๋ามาจ๋าตะป้อมหมู่มันเนาะตลอดผ้าโอ้เลยปากตะมีละสิโจตะมีละสิโจเนี่ยโดยเสดเนาะอ๋ออ๋อไอ้ข้าพเจ้าดอกเป็นมีก็รับผ้าเด้อผู้โพโพพระเจ้าจะพูดถอดจักรห้าถอดยี่หม้อนึกว่าพูดถอดจักรห้าถอดยี่หม้ออ๋อมาเรียกพูดถอดสิเนี่ยเออเออหนึ่งแก้มมาดอกตัดใครเนี่ยเออหนึ่งมาดอกตัดใครเนี่ย มาแล้วความยุ่งเลยดิโซ
2: บาร์กาอีอัลกอลิปอราพัวอัลกอลิเลดิซานานบักกอนี่แค่คือบาร์กาอีนกอนี่แค่เกลิจิบอปาซิโพกาโพนี่กันน่ะเออมีนะเออหมออัลกานอนมาเซเออมาเลยนะมามาอ๋อเตกึติที่ว่าที่แท้นั่นแหละเด้อ
0: บ่ไทยเด้อทำมาลอย
2: ทาเด้อทาลอพะ
0: เออทาลอพะ

0: အာဆိုဒီတော့ခေါင်းညင်းနေတော့ခေါင်းညင်းတော့ဖားတယ်နည်းနည်းမြေဩမြေတပြည်တာအခါတိဆောင်ညာဆုနေတော့တပြည်ချင်းမင်းနဲ့ခါဆောင်ညာဆုနေ
1: တော့ဒီစားလေဘောတာပေါ်တဲ့ဗဒါဘကောဒီစားအေးတခါမှမရစေးကြတာချေတော့တူးနော်အဲ့တော့တတ်မှုကေဒစ်စားတတ်မှုလောဖတ်စားတဲ့ဘာမချရတဲ့ချေတော့တူးလီမရစေးတူးလ
2: ဲပကမာ
1: ဟိုရမအ
2: ဲ့ခါအိုအဲ့ခါနှုတ်ဦးတော့နှုတ်ဆက်
1: ဟာဒါစီလေလာလေခီလေလာတချေတော့ဘိုးလည်းပြကဲဟဲအိုဒီပူဖို့ဖွန်တာ
0: လေးတော့လေပဲချိုးတော့ဖေးတယ်ဘယ်နည်းပြန်စားနေရလ
2: ဲတိတိလေလေချတာတခိုင်းမော
0: ်เ
2: ออလန်တာလည်းနှုတ်ဦးရခိုင်းမော
0: ်
2: ကျွန်မနှုတ်ဦးရတာတခိုင်း
1: စပတဲ့နဲ့ပတဲ့တဲ့တတ်မှုလောလောဖတ်စားချင်ပါ
2: ဘာချာဒီစောရန်တတ်မှုလောဖတ်စားပူဖို့ဖို့မော်แต่ฉันก็ต่อถือเลยประมาณรอบพาดประมาณรอบพาดอีมอน
1: นั่นเองนั่นจะได้เล็กขี้แต่ฉันตอนนั้นไม่เอาเดินไปแฮะ
0: ไม่
1: แต่เราได้ไปพูดแบบพอดีจากนี้เนาะอีกครั้งความยุ่งเรื่องดีซอเป็นหน่อเด้ออันนั้นก่อนได้ตาม
2: บุ๊บบุ๊บถอนเลยจะกระหัตถอนเลยหมอพัดทีไอ้ครับไปเจ้ด้วยไปเจ้เห็นเราคือเกดีซอเลยผู้พ่อโอดอตัดสื่อภาษาไม่เป็นสื่อร้านไม่ตัดสื่อไปหมอปุ๊บมันเลยเชิญหรือพูดถ้าพูดดีซอเลยเราพาดเราซาดีหมอ
1: ทำไม่ทับกันอันนั้นพาดซาเลยพัดทงมือทับกันแต่โอ้ดีข้าเจ๋เลยดีซอเลยเต้ไม่ได้ในใจแหละมือบาบอลและบาบอลเกย์ช่วยเราพูดเซนแล้วเนาะแล้วเต้ได้ไม่แฮตบล็อกเกย์บล็อกแฮตแต่เลยโอ้เลยโอ้แค่หม
0: อ
1: เออดีซออันนี้
0: ไม่แฮตแฮตตอน
1: เนี่ย
0: ไม่แล้วมึงไม่คนตอนเน
1: ี่ยเต้อาจจะจากคน
2: อันนี้ขันนี่แค่อื่นได้ครับพัดดี
1: มาใจขัน
2: มาท้อไป
1: เลยมาเกย์เลยตัดลูกเขาเลยดีซอมันก็บาดเราพาดซาเมียดีซอเลยตัดพี่ตัดมาตาจัง
2: เลยตัดพี่ตัดมาหนึ่งเซ่เ
1: ซ่ยา
0: เดี๋ยวเมื่อเลิกจะหลอกพี่โอ้ค่อยค่อยจะหลอกมีอามาหลอกไปเนี่ย
1: อ
0: ามาหลอกจริงๆเนาะ
2: เ
0: นี่ยนี่ตอนแล้วสระมวยเนี่ยก็มาหลอกนะมาหลอกเนี่ยโน่นแล้วขี่มาดีใช่ไหมครับ
1: เ
0: สียเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวต่อมาหลอกก็สอดีนะ
2: เดี๋ยวที่สอดแล้วปู่พ่อแบบรัฐเทวดาเมื่อปู่หรือพ่อท่าพ่ออาเวดาเป็นไม่หาทับเราตาก็สุดอยู่กิซาหรือเปล่าเออไม่แต่ไม่สุดอยู่ซาหรือเปล่าเด้อไอ้ข้าภาษาปื้อปื้อเชิญแค่เดซีวันแน
0: ่
2: เออผมมาเรื่องอื่นเชิญนี่แค่วันแล้วบอลหล่อนมาเรื่องอื่นเสียพอดีไอ้ข้านมาเสียเออมึงก่อคันนี้ต้องมีดีหนอ
0: มึงก็ต้องมีดี
2: ไอ้ข้านี่แค่มาด้วยเลยแต่ข้า
0: เราพากันเองเราพากันเองบาลี
2: ม
0: ั้งเราพากันเองบาลี
1: ซ
0: ื้อบาลีดอลนี่โมลีนอ่ะเราพาเดินเดินเดี๋ยวอาเวดานดิซาเดก็หาท่าน
2: เนาะจะหาท่านนี
0: ่เราแท้มาม
1: ันหลอกให้ปู่พ่อแบ
2: บมันหลอกปู่พ่อ
0: ไม่ได้เราเขาเลยที่เล็บเต็มยุคเฮียกลัวเรายุคเฮียจอสันยูโดนี่
2: เนี่ย
0: แต่ขัน
2: เนี่ยเออในขันเนี่ยพอดีหนึ่งยาแต่ตะไคร้
0: เด
2: ี๋
0: ยวพูดอีกทีนะตะไคร้
2: งานหนึ่งวินเนี่ย
0: หนึ่งวินเนี่ยอ๋อโ
2: ม
1: อุดิกันเขาจะเล่นบาสัวตะไคร้ก็ตี
2: บาสัวตะไคร้ป
0: ี
1: อ๋
2: อเลือกมันหลอกขันเนี่ยมึงก่อนเตะอื่นเลยนอนเตะขันเลย
0: อืมไม่เราจะหลอกพี่โอเคใครจะหลอกมีอันนี้เนี่ยมาหลอกกันเดียวมาหลอกขันเนี่ย
2: จะมีอะไรต้องคงก่อนจะมีอะไร
0: เ
2: ลือกขี่ขันกัน
0: ขี่ขันกันเลือกขี่ขันก
2: ันอ๋อเลือกขี่ขันกันอ๋อ
3: เลือกลูกปลี
2: เ
0: ออคุณยืดดึงเลยหร
2: อเออเออได้เสร็จเนี่ยเมื่อมือ
1: เล
2: ือ
1: กมาแล้วเลือกทานแล้วล่ะ
2: เ
1: นี่
2: ยไอ้ข้ามก่อนก็เตะเลยอ่ะเลือกทานแบบข้าคือเลือกแต่สื่อขันเออแต่ไม่เลือกแต่สื่อแต่ข้าเขาเลือกแต่หมอ
0: แต่เลือกตำมาล้อขันเดินมาดิ
2: ตำมาล้อนตำมาเนี่ย
0: เ
2: ออเลือกไปตะไคร้ตำมาล้อ
1: มาล้อเลือกดิโ
0: ซ่
1: มาล้อเล
0: ือ
1: กดิโซ่สื่อเสียงหลอกก็ซ่าซาเป็นหลอกก็ซ่าเด็กเย
2: อะเออไอ้ข้าประมาล้อดิหมอประหัตถอดสนาเกี้ยมึงก็เลยเสียหนอนถอดกันดีดิหมอไอ้ข้าหนึ่งเสียเออหนึ่งอื่นได้ตะไคร้มันตะไคร้หรอเออมันก็เลือกจัดได้มันเลือกสื่อได้ใช่ไหมพี่
3: มันก็เลือกมือละเลียบโอเค
2: เออพี่ก็เลือกมือละม
3: ือทำบัวจิโก้โอรสกันมัน
0: เลือกเนื้อเกลือ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพระราชกำหนดกู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจะทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการมีบทบาทในการกิจการคุ้มครองการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าจัดระเบียบสร้างการท่องเที่ยวที่เป็นธรรมและยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่พร้อมพบปะประชาชนและรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนายอำเภอเกาะพะงันที่โรงเรียนเกาะพะงันศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่เกาะพะงันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจัดการกับการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกาะพะงันพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบให้เกิดความเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้อย่างเป็นธรรมและทำให้เกาะพะงันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าอยู่น่าเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้จ่ายและสร้างรายได้แก่ชุมชนขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาต้องมาด้วยเจตนาที่ดีเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนไม่ใช่เข้ามาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ย้ำว่ารัฐบาลทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนและพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
3: ดูในเรื่องของการกระทำต่างๆที่ผิดกฎหมายเอาเปรียบคนไทยเอาเปรียบพี่น้องชาวเกาะพะงันแล้วก็จัดระเบียบให้ทุกอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อที่พวกเราทุกคนชาวเกาะพะงันจะได้สามารถทำมาหากินได้ด้วยความสะดวกแล้วก็ทำให้เกาะพะงันเนี่ยเป็นที่ที่น่าอยู่น่าเที่ยวเป็นที่ที่คนนอกเกาะอยากมาแล้วก็มาเที่ยวมาใช้จ่ายมาสร้างรายได้ให้กับพวกเราน
2: ายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาเกาะพะงันให้มีสาธารณูปโภคที่ดีสร้างงานสร้างโอกาสและจัดระเบียบให้แก่พี่น้องประชาชนโดยจะติดตามดูแลในเรื่องของแหล่งน้ำรวมถึงระบบไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรมากที่สุดโดยมุ่งให้เกาะพะงันสามารถยืนบนขาของตัวเองได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนหากพบการกระทำผิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ขอให้แจ้งเบาะแสต่อเจ้าหน้าที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประชาชนควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศได้ต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาย้ำว่านโยบายที่มอบไว้ณหาดบางเทาไม่ได้จำกัดเพียงพื้นที่เดียวให้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศโดยเฉพาะกรณีหาดฟรีดอมที่มีกลุ่มอิทธิพลคุกคามประชาชนและเรียกเก็บค่าผ่านทางโดยผิดกฎหมายยืนยันว่าภาครัฐจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าวและจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองอีกครั้งหลังได้รับรายงานความรุนแรงถึงขั้นมีการข่มขู่สมาชิกรัฐสภาในพื้นที่ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินคดีกับนายปริญธรหรือเสี่ยเล็กในข้อหาบุกรุกป่าบริเวณหาดฟรีดอม4คดี
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำชับทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลที่รุกพื้นที่ของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศโดยเมื่อวันนี้พลตำรวจตรีนันทชาติสุภวงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดฟรีดอมพร้อมเน้นย้ำต้องดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาไม่ละเว้นผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มทุนรายใดทั้งนี้นายปริญธรหรือเสี่ยเล็กผู้ต้องหาในคดีบุกรุกป่าได้เดินทางเข้าพบผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างลงพื้นที่ติดตามคดีจากนั้นเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สภ.กระนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507รวม4คดีจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบการบุกรุกและก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเนื้อที่ประมาณ10ไร่และผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างว่าครอบครองพื้นที่มานานและมีเอกสารสิทธิ์สค.1แต่เจ้าหน้าที่ยืนยันดำเนินคดีตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายติยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีระบุการยกเลิก MOU 44เป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยพร้อมเร่งประสานช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชาน
5: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกเลิก MOU 44โดยระบุว่าเป็นอำนาจและสิทธิโดยชอบธรรมของฝ่ายไทยที่ไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบซึ่งในการร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนณเมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาได้แจ้งให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชารับทราบถึงจุดยืนดังกล่าวแล้วฝ่ายกัมพูชาได้แสดงความผิดหวังและยืนยันจะใช้กลไกการประนีประนอมภาคบังคับขณะที่ไทยยังคงยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสและยังไม่มีการกำหนดรูปแบบการเจรจาใหม่ในขณะนี
6: ้การยกเลิก MOU 44เป็นฝั่งไทยยกเลิกไม่ได้ต้องไปขอความตกลงหรือว่าต้องไปรายงานไทยแล้วก็การที่ผมเดินทางไปประชุมอาเซียนผมก็ได้แจ้งทางท่านนายกกัมพูชาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีความชัดเจนแล้วครับท่านรับทราบที่ผมรายงานท่านยังได้แสดงความผิดหวังแล้วก็ท่านก็ยังยืนยันว่าท่านจะใช้กลไกของ compulsory conciliation การประนีประนอมภาคบังคับอะไรกันนะครับส่วนท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็มีท่าทีของเราเองก็คือใช้การดำเนินการตาม unclose นะครับแล้วก็เจรจาในรูปแบบไหนก็ยังไม่ได้ตั้งรูปแบบขึ้นมา
5: สำหรับการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุมในกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการประสานงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางทางการทูตซึ่งตามแนวทางปฏิบัติหากพบว่าเป็นการรุกล้ำแดนโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่มีประเด็นด้านความมั่นคงจะเป็นการส่งตัวกลับตามขั้นตอนปกติพร้อมย้ำว่าความเห็นที่แตกต่างเรื่องพรมแดนเป็นเรื่องระดับรัฐบาลซึ่งไม่ควรส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองประเทศขณะที่ความคืบหน้าการสร้างกำแพงชายแดนรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขั้นตอนการบริหารจัดการและการก่อสร้างในแต่ละพื้นที่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมมอบสิทธิบัตรทองฮีโร่ดูแลครอบครัวทหารที่พลีชีพในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกับสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิ์บัตรทองฮีโร่โดยสิทธิ์นี้จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนกว่าจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติและเป็นรูปธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนกรณีที่เกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำแรงงานไทย4จังหวัดนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากทำผิดต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและไม่กระทบคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกาหลีใต้ประกาศขึ้นบัญชีดำแรงงานไทยจาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิและมหาสารคามโดยห้ามนำเข้าแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลตลอดทั้งปีนี้ ว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหากมีการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ประเทศปลายทางมีสิทธิ์ใช้มาตรการทางกฎหมายในการระงับหรือขึ้นบัญชีดำได้เช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยพร้อมยกตัวอย่างการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบการกระทำผิดเกี่ยวกับที่พักโรงแรมและวิลล่าที่ไม่มีใบอนุญาตแม้ผู้ประกอบการจะอ้างว่านำเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแต่หากดำเนินการผิดกฎหมายก็ไม่สามารถยอมรับได้ย้ำว่าหากเป็นการทำผิดกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถช่วยได้ส่วนข้อกังวลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อคนไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องแรงงานและการท่องเที่ยวเป็นคนละประเด็นพร้อมขออย่าเพิ่งวิตกกังวลเนื่องจากเกาหลีใต้ก็ยังให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวไทยหากมีประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกันนายกรัฐมนตรีจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีใต้เนื่องจากทั้งสองประเทศรู้จักกันดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันพ.ร.ก.กู้เงินดำเนินการด้วยความโปร่งใสเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลทุกโครงการ
8: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการตั้งข้อสังเกตจากพรรคการเมืองเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานวงเงิน400,000 ล้านบาทหรือพ.ร.ก.กู้เงินโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใสเป็นนโยบายหลักเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและเปิดโอกาสให้สังคมร่วมตรวจสอบรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของโครงการต่างๆสู่สาธารณะโดยมอบหมายให้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองให้คอยกำกับดูแลทุกโครงการที่ใช้เม็ดเงินกู้จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ในทุกขั้นตอนซึ่งเป็นความตั้งใจที่จะป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหาหรือปัญหาซ้ำรอยจากการใช้เงินกู้ซึ่งรัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาที่ผ่านมาจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูล
9: ความโปร่งใสแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ผมต้องการอยู่ในนโยบายรัฐบาลว่าเราต้องการให้เปิดเผยข้อมูลเดี๋ยวจะมีการขึ้นเว็บไซต์ได้กำชับบอกท่านปลัดในฐานะจะเป็นประธานกรรมการกันกรองทุกโปรเจกต์จะมีการโปร่งใสและก็เปิดเผยจะไม่ให้เกิดปัญหาแน่เหมือนในอดีตปัญหาในอดีตมีปัญหาเยอะมากนะครับในเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินในอดีต
8: นายเอกนิติกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการยังไม่มีการนำโครงการใดๆเข้ามาพิจารณาอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะมีการนำเสนอรายละเอียดการกู้เงินพร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปฏิพลธนพรมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางขณะที่พ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6นายดอนนาคอนทัพผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปีนี้มีสัญญาณชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 และคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะขยับสูงขึ้นเป็นร้อยละ 2.9 โดยมีปัจจัยกดดันหลักจากสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อขณะเดียวกันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทของรัฐบาลจะช่วยดันเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกร้อยละ 0.6 แต่ก็มีความน่ากังวลว่าระดับหนี้สาธารณะจะขยับเข้าใกล้กรอบเพดานที่ร้อยละ 70ภายใน 1-2 ปีซึ่งจะทำให้พื้นที่ทางการคลังสำหรับรองรับวิกฤตฉุกเฉินลดน้อยลงด้วยธปท.เสนอแนะให้รัฐบาลใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยมุ่งเป้ากระตุ้นกำลังซื้อเฉพาะกลุ่มคนรากหญ้าและ SME เพื่อเก็บงบประมาณส่วนที่เหลือไว้สำรองรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจกระทบต่อเศรษฐกิจในอนาคตตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทบทวนมาตรการกำกับการซื้อขายครั้งใหญ่มุ่งยกระดับคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าต ตลาดหลักทรัพย์เตรียมปรับเกณฑ์ซื้อขายหุ้นชุดใหญ่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนโดยจะยุบรวมและปรับปรุงกฎจาก12ข้อให้เหลือ9ข้อโดยเพิ่ม2กฎใหม่ได้แก่การปรับลดช่องราคาของหุ้นกลุ่ม2ถึง50บาทให้แคบลงเพื่อให้นักลงทุนซื้อขายได้ในต้นทุนที่ถูกลงและช่วยให้ตลาดคึกคักขึ้นและการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับบัญชีที่มีคำสั่งซื้อขายเข้ามามากแล้วกดยกเลิกโดยไม่เกิดการจับคู่จริงเพื่อป้องกันพฤติกรรมการส่งออเดอร์ปั่นป่วนระบบขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงได้เร็วสุดในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุง3กฎเดิมให้ดีขึ้นเช่นกฎการทำช็อตเซลล์จะกลับไปใช้เกณฑ์ปกติแบบเดิมและจะใช้กฎคุมเข้มเฉพาะตอนที่หุ้นตัวนั้นราคาตกอย่างมากเท่านั้นพร้อมทั้งลดจำนวนหุ้นที่อนุญาตให้ทำช็อตเซลล์ได้เหลือแค่136บริษัทรวมถึงปรับวิธีคัดกรองกลุ่มเทรดความเร็วสูงโดยดูจากพฤติกรรมการเทรดจริงขณะเดียวกันได้ยกเลิก3กฎที่สร้างความยุ่งยากทิ้งไปเช่นกฎกรอบราคาหุ้นและกฎหน่วงกรณีถอนออเดอร์ขั้นต่ำส่วนกฎสำคัญอื่นๆอย่างการเบรกการซื้อขายชั่วคราวกรณีมีการเทรดผิดปกติจะยังคงไว้เหมือนเดิมทางนี้ตั้งเป้าบังคับใช้กฎชุดใหม่นี้และจะไม่เปลี่ยนกฎสลับไปมาอีกอย่างน้อย18เดือนเพื่อให้นักลงทุนสบายใจและวางแผนได้ยาวสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับพันธมิตรจัดงานซับคอนไทยแลนด์2026งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดงานซับคอนไทยแลนด์2026โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยซึ่งเป็นงานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับนานาชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ณไบเทคบางนากรุงเทพนายเอกนิติกล่าวว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูงจากฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีประสบการณ์โครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์สะท้อนผ่านมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI ในปีที่ผ่านมากว่า1ล้าน8แสนล้านบาทและไตรมาสแรกของปีนี้กว่า1ล้านล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการแต่โจทย์ที่สำคัญคือการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สอดคล้องกับทิศทางโลกเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งงานซับคอนไทยแลนด์จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยภาคอุตสาหกรรมไทยโดยเป็นเวทีที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้พบผู้ซื้อระดับโลกได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และมาตรฐานใหม่และได้ยกระดับตัวเองจากผู้ผลิตชิ้นส่วนตามคำสั่งซื้อไปสู่ผู้ร่วมสร้างโซลูชันให้กับอุตสาหกรรมและพันธมิตรของบริษัทระดับโลก
11: ไตรมาสที่1ที่ผ่านมาการลงทุนที่เป็นการลงทุนจริงไม่ใช่แอปพลิเคชันนะครับโต 18% นี่คือการปลดล็อกโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทผมคิดว่านี่คือเราต้องคว้าโอกาสงานซัพพอร์ตสำคัญมากทั้งภาครัฐและเอกชน
10: ด้านนายนฤทธิ์เทอสถิรศักดิ์เลขาธิการ BOI กล่าวว่าการจัดงานในปีนี้มีผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดการแสดงรวมทั้งสิ้น239บริษัทจาก14ประเทศเดินทางมาร่วมงานโดยคาดการว่าจะเกิดการเจรจาจับคู่ธุรกิจมากกว่า 9,000 คู่ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมมากกว่า 20,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมราชทัณฑ์เปิดเผยอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีอาวุธปืนสงครามดีขึ้นแล้วกรมราชทัณฑ์รายงานว่าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาครอบครองอาวุธปืนสงครามตอบสนองดีขึ้นภายหลังถูกส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยแพทย์ได้ตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดและทำซีทีสแกนสมองเบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจรับประทานยาประจำตัวเกินขนาดซึ่งได้ทำการรักษาโดยการล้างกระเพาะและให้ยาต้านพิษจนอาการตอบสนองดีขึ้นความคืบหน้าล่าสุดผู้ต้องขังรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้อาหารทางสายยางขณะที่ผลตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติดส่วนผลตรวจเลือดอย่างละเอียดเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ยานอนหลับและสารพิษอื่นๆอยู่ระหว่างรอผล ชาติทราบผลตรวจไม่เกินสัปดาห์หน้าทั้งนี้ผู้ต้องหามีอาการหลังเข้าเรือนจำเพียง2ชั่วโมงโดยกรมราชทัณฑ์ยืนยันว่าเรือนจำมีมาตรการห้ามนำยาเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมยกระดับรักษาความปลอดภัยรอบโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงโดยร่วมกับตำรวจและหน่วยปฏิบัติการพิเศษดูแลอย่างเข้มงวด
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับบริการสุขภาพผู้ประกันตนโดยผนึกกำลังระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขนำระบบเทเลมีดิซีนมาใช้ดูแลผู้ป่วยระรังอย่างเป็นรูปธรรมผู้ประกันตนสามารถปรึกษาแพทย์และติดตามอาการผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลช่วยลดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายโดยกำหนดค่าบริการเพียง65บาทต่อครั้งไม่ต้องสำรองจ่ายมาตรการนี้เริ่มใช้แล้วตั้งแต่1พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569ครอบคลุมผู้ป่วยโรคระรังทั่วประเทศพร้อมกันนี้รัฐบาลยังยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์มีเพียงพอรองรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตให้สอดรับกับยุคดิจิทัลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้กำลังพิจารณาแนวทางการสนับสนุนความปลอดภัยด้านการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลังการประชุมกับนายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายอันระบุว่าเกาหลีใต้อาจสนับสนุนสหรัฐในหลายด้านอาทิการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ทางทหารอย่างไรก็ตามยังไม่มีการหารือเรื่องการส่งกำลังทหารของเกาหลีใต้เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายพีทแฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมว่าสหรัฐคาดหวังให้ชาติพันธมิตรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกล่าวชื่นชมเกาหลีใต้ที่เพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและการมีส่วนร่วมกับสหรัฐในการดูแลความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีมากขึ้นซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบริษัท PV Oil ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของเวียดนามส่งหนังสือถึงกองทัพเรือและหน่วยงานทางการทูตของสหรัฐเพื่อขออนุญาตให้เรือบรรทุกน้ำมันปริมาณ2ล้านบาร์เรลที่ขนส่งมาจากอิรักเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังถูกกองทัพสหรัฐบังคับให้เปลี่ยนเส้นทางภายใต้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซที่มุ่งกดดันอิหร่านให้ยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางหนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่าน้ำมันดิบบนเรือลำดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากปริมาณน้ำมันสำรองของโรงกลั่นน้ำมันในเวียดนามอยู่ในระดับต่ำถึงขั้นวิกฤตและหากเกิดความล่าช้าอีกอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันรวมถึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและบริการสาธารณะของเวียดนามต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรง

0: บนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่14-18พฤษภาคม2569ทะเลอันดามันมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไว้ด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรและเวลา 18:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 23:32 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานนี่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่ง

0: ัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองแล้วก็คุณสุภฤกษ์ธรรมรุดีนะครับคุณอัครเดชคำพิระนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมขออภัยนะวันนี้13พฤษภาคม2569นะครับก็วันนี้เนี่ยกีฬาในประเทศไทยก็มีทั้งเรื่องของแบดมินตันรายการใหญ่นะครับแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์วัวทัวร์ซุปเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026พรีเซนเตอร์บายวิกเตอร์ HSBC BWF วัวทัวร์ซุปเปอร์500นะครับที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้วันหยุดราชการด้วยนะครับโอ้โหสนามนี่เต็มนะครับเต็มในพื้นที่นะครับผู้ชมให้ความใจแล้วไปชมแล้วไปเชียร์กันนะครับแล้วก็เรื่องของกิจกรรมนอกสนามนะครับก็ทางด้านของผู้สนับสนุนก็จัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็วันนี้แฟนคลับไปดูกันนะครับแล้วก็วันนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันในหลายคู่แล้วก็หลายประเภทนะครับก็ไปติดตามกันนะครับผลการแข่งขันนะครับวิวกุลวุฒิวิทิสารนะครับผ่านเข้าสู่รอบแรกอย่างสวยงามนะครับวันนี้ในแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2026นะครับเจอกับยูไดอิคิโมโตะนะครับมือ36ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับวิวไม่พลาด2เกมรวด21-16 21-12นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับวิวให้สัมภาษณ์หลังจากชนะนะครับก็บอกว่าขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามนะครับบอกว่าจะเข้าผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับกระที่วันนี้สาวสวยนะครับน้องพิงค์พิชญ์มนต์โอภานิพัฒน์นะครับนะฮะมือ24ของโลกเจอกับรุ่นพี่ร่วมทีมชาติอย่างเมสุภนิดาเกตทองนะฮะมือซ้ายเมมืออันดับที่15ของโลกเมซ้ายนะครับน้องพิงค์ชนะไป21-15 22-20นะครับหลังจากจบเกมพิงค์พิชญ์มนต์ก็พูดถึงเมพี่เมสุภนิดาเกตทองบอกว่ารู้สึกดีที่ได้ร่วมกับมาที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับพี่เมย์นะครับพี่เมย์ให้อะไรที่มากกว่านะให้อะไรเยอะมากนะครับทุกครั้งที่เล่นด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เล่นได้เต็มตามแผนของเรานะฮะซึ่งบอกว่าเรื่องของกระแสลมนะในคนละฝั่งนะคือแบดมินตันเขาสลับกันเล่นนะไม่ว่าจะเป็นทางคอร์ตสลับด้านกันนะครับก็มีเรื่องของกระแสลมที่แต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับก็พยายามจะเล่นให้เข้ากับรูปเกมของเรานะก็เข้ารอบต่อไปนะครับขณะเดียวกันวันนี้หมิวพรปวีช่อชูวงนะครับนะก็คือจับนะ3เกมนะครับมือ8ของโลกนะเกมแรกเจอกับทางด้านของอูนาดีโดฮามือ21ของโลกจากอินเดียนะครับแพ้ไปก่อนในเกมแรกนะครับ11-21เครื่องยังไม่ร้อนนะแต่ว่าพอเกมที่2เนี่ยทางด้านของหมิวพรปวีช่อชูวงกลับมาชนะบ้างครับ21-17ลุ้นเกม3เมขออภัยหมิวนะชนะ21-16ผ่านเข้าสู่รอบรองนะก็รอบ2ต่อไปนะครับหมิวพลประวีบอกว่าจุดเปลี่ยนสำคัญนะก็โอ้โหอะไรดีนะขอได้แต้มคือเล่นได้ดีเล่นได้ตามเกมของตัวเองให้ได้แต้มนะครับตอนนี้ร่างกายก็อาจจะมีการเหนื่อยล้าบ้างนะครับเพราะว่าเล่นมาตลอดทั้งปีนะฮะต่อเนื่องหลายรายการตอนนี้ก็ฟื้นฟูร่างกายดูไปเรื่องของแมตต์ต่อแมตต์นะฮะสำหรับทางด้านของหมิวพลประวีช่อชูวงนะครับหญิงเดี่ยวรอบแรกครีมบุษนันท์อึ๋งบำรุงพันธ์มือ18ของโลกเอาชนะเหยาเชียมินมือ32ของโลกจากสิงคโปร์นะครับชนะ2-0เกม21-16และ21-6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2นะครับขณะเดียวกันจบไปเมื่อสักครู่นะก่อนรายการแวดวงกีฬานะครับเมรัชนกอินทนนท์เจอรุ่นน้องครับธิดาพรกลีบยี่สุนครับก็ปรากฏว่าพี่เมเนี่ยหืดเหมือนกันนะกว่าที่จะเอาชนะรุ่นน้องนะครับ21-19แล้วก็21-18นะครับเมนี่วันก่อนเนี่ยเจอกับโจชนด้วยนะแล้วก็บอกว่าเมได้ ได้มอบหนังสือนะเล่มหนึ่งนะกับโจเฉินเฉินนะไอ้พี่โจเนี่ยมอบหนังสือให้กับพี่เมย์นะเมย์รัชนกฝากว่าแฟนคลับของเมย์รัชนกนะบ้านทองหยอกวิวกุลวุฒินะครับแล้วก็มีท่านของค่ายของ SCG นะบาสกับเฟมนัดเจอมิทติ้งแฟนคลับกันด้วยนะในช่วงของวันที่15ถ้าผมจำไม่ผิดนะที่สยามนะที่สยามนะก็เยื้องๆกับนิมิบุตรนั่นแหละครับนะกิจกรรมพร้อมกับแฟนแบดมินตันนะครับส่วนคู่คนอื่นๆที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะมีพักคราพลธีรรัตน์สกุลกับทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่ผสมนะก็ไปแพ้ให้กับคู่ของมือ6ของรายการเจียงกับจางนะฮะจากจีนนะ1-2เกม19 21 21 17และ17-21นะครับบาสกับเฟมนะเดชาพลพวรานุเคราะห์กับเฟมสุภิศราเพียวสัมพันธ์ค่าย SCG นะเอาชนะคู่ของอินโดนีเซียก็คือมูลานากับชามิลนะครับ 2-1 เกม21-11นะครับ20-22และ21-18นะเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับชายคู่พีพิรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัตน์สกุลนะครับเอาชนะคู่ของชูเลียงมาโยกับวิลเลียมวิแชร์นะจากฝรั่งเศส2-0เกมนะครับ22-20 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนี่ที่แพ้ก็มีบ้างเหมือนกันนะที่แพ้ก็มีคู่ของแพทนะฮาไททิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคสถานนะครับนะแพ้กับคู่ของญี่ปุ่นนะครับ0-2เกมนะ12-21 10-21ตกรอบแรกนะครับรวมถึงคู่ของกฤษพรขันชนะกับปันทวีพลเยี่ยมนะครับหญิงคู่เอาชนะคู่ของไทยด้วยกันเองนะครับอทิตยาปวานนท์กับทางด้านของชัชยามนพัชระพิสุทธิ์สิน2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบนะครับใครติดตามมือ1ของโลกนะอาชีครับฉียูฉีครับเอาชนะโอชินิชิเอาชนะโอนิสิกะกินติ้งนะ2-0เกมนะครับ21-17และ21-12นะครับแล้วเหลือคู่ของสุภักจอมเกาะวันนี้นะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์ในคู่ผสมเจอกับคู่ของอินเดียก็คือกาปอกับชิวานี่นะในคู่ผสมไม่แน่ใจว่าจบกับตอนไหนนะครับก็ไปเชียร์กันพรุ่งนี้วันที่14ผมไม่แน่ใจว่าผมมีบัตรเหลืออยู่หรือเปล่านะของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอบไปกับคนที่ไปชมนะคุณแตงโมคุณมันโลมคุณอาจารย์ถวันนะที่ได้คนละ2 ใบนะไปรวมแล้ว4 ใบนะไปชมไปเชียร์กันนะครับพรุ่งนี้อยากให้ไปดูนะรอบ16ทีมรอบ16ทีมนะครับรอบ16คู่สุดท้ายนะครับนักกีฬาไทยยังแข่งขันกันอยู่นะไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยกันส่วนแฟนคลับนะซึ่งรอรับมอบลายเซ็นนะกับนักกีฬาที่น่าแข่งขันเนี่ยทางด้านของวิกเตอร์เขาจัดกิจกรรมหน้าข้างสนามนะครับในถ่ายรูปขอลายเซ็นกับนักกีฬาได้ด้วยนะครับก็ไปติดตามนะครับสำหรับคนที่ไปติดตามในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับแบดมินตันรายการใหญ่ของประเทศไทยนี่คือน่าจะเป็นรายการสุดท้ายในไทยแล้วล่ะที่จะใช้การนับคะแนน21นะปีหน้าก็จะเป็นนู่นแล้วนะครับ15แต้มแล้วนะครับไปเชียร์กันเยอะๆนะครับจากแบดมินตันไปไหนต่อจากแบดมินตันเราไปดูสนุกเกอร์หน่อยนะที่ตอนนี้ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026เป็นสนุกเกอร์หญิงนะครับนะสนุกเกอร์หญิงต้องบอกเลยนะเรากับจีนเนี่ยสูสีกันนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อวานนี้ก็แข่งเป็นรอบแรกกันอยู่นะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันส่งทั้ง5คนนะไปแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลก2026นะครับไม่ว่าจะเป็นมิ้งสระบุรีครับณัชชารัตน์วงศ์หฤทัยมือ3ของโลกนะอดีตก็เคยเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วนะในปี2อดีตแชมป์โลกนะเมื่อปี2022นะเอาชนะทางด้านของมีเดวานจากมองโกเลีย3-0เฟรมนะครับทำเบรกสูงสุดด้วย61แต้มด้วยนะนะปิดฉากในไม่ใช่ปิดฉากที่เปิดหัวด้วยชนะนัดแรกในชิงแชมป์โลกนะครับขณะที่เจลสระบุรีว่านฤชาเพิ่มพูนมือ6ของโลกนะครับก็แข็งแกร่งนะเอาชนะมองโกเลียเหมือนกันนะครับอนาตุยาปัตนาซานนะครับ3-0เฟรมน้องไม้สกลนะครับน้องไม้สกลปัญญาปัญชยาจะน้อยในมือ15ของโลกเอาชนะแชมป์โลกอายุ21ปีคนล่าสุดแชมป์โลกรุ่นน้องนะครับก็คือชิงไคเชียจากจีน3-0เฟรมนะครับก็ผ่านเข้าสู่ไม่ใช่ผ่านสิเขาแข่งแบบเจอกันนะครับแล้วก็หาผู้ชนะนะครับส่วนใบพัดศรีราชานะครับหรือว่า ศศิภาพรนนทคำจันนะครับศศิภาพรนนทคำจันนะครับอดีตแชมป์โลกปี2023นะครับมือ9ของโลกเอาชนะหวังรั่วถงจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับแล้วก็มีทางของบีม SR ครับภควรัตน์นะครับกองแก้วภควรันกองแก้วนะครับมือ20ของโลกนะครับเอาชนะอยู่ซินเหียวจากจีน3ต่อ0เฟรมนะครับนี่คือเรื่องของสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกนะครับเราผมก็เชื่อมั่นว่านักสนุกเกอร์จากไทยนะรอบรองกันไปถึงแน่นะครับจะเข้าชิงกับจีนแหละวันฟันธงว่ามีจีนเข้าชิงนะครับจีนกับไทยเนี่ยผลัดกันสูสีกันมากนะครับรอลุ้นและรอเชียร์กันนะครับเรื่องของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41นะครับก็ไปดูเหรียญแล้วก็ไปดูผลการแข่งขันกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้มข้นผมตามเฉพาะเรื่องของกรีธานะเพราะว่าผมชอบดูกรีธาเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะกีฬาอื่นๆก็ไปติดตามทางเพจของเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีนะเขามีโปรแกรมมีการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตนะให้ชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขาไปดูเรื่องของสรุปเหรียญนะครับให้ฟังกันแล้วก็กีฬาบางประเภทนะครับให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตาเรื่องของกรีธาก่อนนะผมชอบดูกรีธาก็ต้องเอาเรื่องของกรีธานั่นแหละนะเรื่องของลมกรดนะ4คูณ100นะ4คูณ100ทั้งชายและหญิงนะแข่งกันวันนี้นะครับ4คูณ100เมตรชายนะครับกรุงเทพมหานครนะนอนมาเลยนะยาวมาเลยนะก็คว้าเหรียญทองนะคือน่าจะขาดนิดนึงนะครับในช่วงของปลายไม้4นะครับกรุงเทพมหานครคว้าเหรียญทองนะฮะก็สูสีแหละแต่กรุงเทพมหานครฉีกมาในช่วงของ10เมตรสุดท้ายคว้าเหรียญทองนะครับ 42.08 นะครับคว้าเหรียญทองนะครับเหรียญเงินเป็นของจังหวัดน่านนะ 42.16 แล้วก็เหรียญทองแดงชลบุรี 42.30 นะครับนี่คือ4คูณ100เมตรชายนะครับส่วน4คูณ100เมตรหญิงสาวใต้จากพัทลุงครับแหมต้องชื่นชมสาวใต้จากพัทลุงเนี่ยฮะคว้าเหรียญทองครับ 47.23 วินาทีนะคว้าเหรียญทองยินดีด้วยสาวใต้จากพัทลุงสุดยอดจริงๆครับนี่นะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองนะครับไฮไลท์ที่น่าสนใจนะฮะ4ประเภท110เมตรชายนะครับวิ่งข้ามรั้วนะฮะพัชรพลโกสาจันนะครับน้องกลางจากอุบลราชธานีนะฮะก็เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะฮะ 13.64 วินาทีคว้าเหรียญทองนะสถิติ 13.67 วินาทีแล้วก็ทำลายสถิติเดิมด้วยนะครับเนี่ยปีนี้เนี่ยกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีในการแข่งขันวิ่งเนี่ยทำลายสถิตินะครับสถิติเดิมเนี่ยกิติพงษ์คงดีทำไว้เมื่อปี2555หรือเปล่านะครับตอนนั้นน่าจะ10เท่าไหร่ละ14ปีนะครับตอนนี้2569นะครับลบไปก็ประมาณ14ปีที่แล้วเนี่ยที่ภูเก็ตนะเขาทำไว้เนี่ยทางด้านของกิติพงษ์เขาทำไว้ 13.93 นะคราวนี้น้องพัชรพลโกสาจันทร์ 13.67 ทำลายสถิติคว้าเหรียญทองและทำลายสถิติด้วยเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเหรียญเงินเป็นของธนพลภาสีดานะจากชัยภูมิ 14.41 นะชนะขาดนะครับทางด้านของพัชรพลในชนะขาดเลยทีเดียวนะฮะเหรียญทองแดงเป็นสุรนัทจันรักษาจากสุราษฎร์ธานี 14.50 นะครับนะฮะส่วนอีกรายการหนึ่งเป็นการทำลายสถิติแล้วก็คว้าเหรียญทองด้วยนะสถิติใหม่ก็คือวิ่ง 1,500 เมตรชายนะครับน้องปรมาเพชรขวัญใช่ไหมเดี๋ยวขออภัยนะฮะน้องปรมาเพชรขวัญเนี่ยนะครับทำลายสถิติวิ่ง 1,500 เมตรชายจากพัทลุงอีกแล้วนะพัทลุงนี่เก่งวิ่งจริงๆนะครับ4นาที 09.69 วินาทีนะครับแล้วก็เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นชัยภูมิธีรพัฒน์จันทร์ศรีนะครับกับทางด้านของธัญลักษณ์กิ่งคำจากขอนแก่นนะเงินกับทองแดงสูสีกันมากนะครับวัดกันที่รูปถ่าย4นาที 12.19 นะครับนะแล้วก็ธัญลักษณ์จากขอนแก่น4นาที 12.22 นะครับน้องคีนนะทางด้านของน้องปรมะเพชรขวัญได้เหรียญทองนะจากสุราษฎร์จากพัทลุงนะครับใน 1,500 เมตร4นาที 09.69 นะครับส่วนประเภทหนึ่งที่ทำลายสถิตินะครับก็คือน้องคีนธนกฤตปัทมาริสานะจากขอนแก่นคนนี้ต้องชื่นชมนะ 10,000 เมตรชายนะครับคว้าเหรียญทองได้สำเร็จนะครับนักวิ่งจากสุราษฎร์ธานี ขออภัยนะนักวิ่งจากขอนแก่นนะไปแข่งขันที่สุราษฎร์ธานีสถิติเดิมในการแข่งขันวิ่ง 10,000 เมตรเนี่ยเป็นของบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่มนะทำไว้กว่า15ปีฮะย้อนหลังไป15ปีนะครับแต่ว่านักวิ่งจากขอนแก่นน้องคีนธนกฤตครับวิ่งแล้วโอ้เรื่องของสปีดเท้าเนี่ยนะคุมอย่างเต็มที่นะสถิติเดิมเนี่ยนะครับก็ทำไว้โดยบิ๊กณัฐวุฒินะฮะแล้วก็น้องมาทำลายสถิติเดิมไว้ได้นะฮะ 10,000 เมตรนะฮะก็ถือว่าเป็นการทำลายสถิติที่ไว้อย่างยาวนานนะคว้าแชมป์ไปนะครับคว้าเหรียญทองนะฮะ 33.05 นะฮะ 33.05 นะครับคว้าเหรียญทองเหรียญเงินเป็นของพระนครศรีอยุธยาครับชยพลเจริญพันธ์นี่แล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของเชียงใหม่รอยบุญชูบุรณะพงไพรนะครับคือนำโด่งเลยผมดูอยู่ในการถ่ายทอดสดของทีสปอร์ตนำโด่งนะครับในช่วงของครึ่งทางแรกเนี่ยนะครับเกาะกลุ่มนะตามอยู่พอเห็นคู่ต่อสู้สปีดเท้าเพจลดลงนะเจ้าตัวก็เร่งฝีเท้า4รอบสุดท้ายถ้าวิ่งเพจเดิมเนี่ยทำลายสถิติแน่นอนแล้วเขาก็ทำสำเร็จนะฮะช่วงปลายๆก็มีเร่งด้วยนะน้องคินธนกฤตนะจากขอนแก่นนะครับส่วนในการแข่งขันวิ่งขออภัยนะไปที่การแข่งขันสปีดสเก็ตติ้งนะครับที่การจะนักกีฬาจากการจันทบุรีนะฮะก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขัน Extreme Point and Elimination รุ่นอายุ 8-20 ปีชายระยะ 5,000 เมตรนะครับคว้าเหรียญทองนะครับให้กับกาญจนบุรีนะครับส่วนในประเภทหญิงครับ Speed Skating นะครับในประเภท Extreme Point Elimination หญิงอายุ 8-20 ปีน้องจากชลบุรีครับกัญญาภาถากูลวัฒนาก็คว้าเหรียญทองนะครับเนี่ยฮะนี่คือเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่สุราษฎร์ธานีเกมเล่าเก่าคร่าวๆนะคุณผู้ฟังครับคือแข่งกันเยอะพอแข่งกันเยอะเนี่ยจะบอกว่าแหมไม่เอาทุกเหรียญทุกรายการเหนื่อยครับเยอะจริงๆยิ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้76เหรียญทองไปแล้วนะครับนำโด่งเลยนะครับเชียงใหม่21นครสวรรค์19นนทบุรี16ชลบุรี14ปทุมธานี13สุพรรณบุรี10นะนครศรีธรรมราช9นะ9ทองนะเช่ากับสมุทรปราการสุราษฎร์ธานีเจ้าภาพอุตรดิตถ์นครราชสีมาคราวนี้พอนะครับส่วนท้ายตารางที่เมื่อวานพยายามจะเน้นๆคุณผู้ฟังครับจากจังหวัด2จังหวัดนี้ได้เหรียญหรือยังนะสระแก้วกับชัยนาทมาแล้วครับสระแก้วได้เหรียญทองแดงแล้วนะก็เป็นเหรียญทองแดงของสระแก้วนะครับส่วนชัยนาทนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทคุณวีรภัยแพ่งสุวรรณนะครับก็ช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่าชัยนาทจะได้เหรียญเมื่อไหร่นะคุณวีรภัยนะก็ยังไม่ได้เหรียญนะนะครับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้เหรียญนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังรับทราบกันยังเชียร์ได้ต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุราษฎร์ธานีเกมนะครับโอ้นะคุยกันเรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติสมัยที่ไปถ่ายทอดนะสนุกนะนะครับไปเชียร์กันทางใต้นี่เขาชอบดูมวยนะนะมวยเนี่ยโอ้โหเสียงเฮลั่นนะลั่นยิมเนเซียมอ่ะนะฮะลั่นยิมเนเซียมต้องไปดูอ่ะโอ้แข่งอะไรกันเฮ่เฮ่เฮ่ทำนุ้งทำนิ้วชู5นิ้วชู3นิ้วผมก็ซื้อเขานิ้วโชว์อะไรกันนะมวยก็ต่อยแต่กองเชียร์เนี่ยเฮ่ไม่พอโชว์นิ้วกันด้วยประมาณนั้นนะครับนั่นถึงบรรยากาศแต่ตอนนี้นะก็ติดตามในภารกิจการถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตได้นะครับเรื่องของฟุตบอลนะตอนนี้เนี่ยช้อปปี้ครับนะครับก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะใครเป็นแฟนของบุรีรัมย์ก็ตอนนี้นะเจอกับยาโฮดารุนทักซิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามี VAR ในนัดแรกเนี่ยบุรีรัมย์ชนะไปก่อนนะ3ประตูต่อ1ในบ้านของยาโฮตอนนี้บุรีรัมย์เปิดบุรีรัมย์สเตเดียมนะครับต้อนรับการมาเยือนของยาโฮนะในการถ่ายทอดสดของไทยรัฐสปอร์ตนะไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับในครึ่งแรกเนี่ยท้ายเกมครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนะทางด้านของยะโฮนะครับครึ่งแรกยังไม่จบนี่นะแข่ง19นาฬิกาน่าจะมีจังหวะ VAR นะครับยะโฮได้จุดโทษนะจังหวะที่ผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์นะไปทำฟาวไปรวบขาผู้เล่นของยะโฮในเขตโทษกรรมการดูเรื่องของ VAR ตัดสินเป็นจุดโทษนะทำฟาวในเขตโทษยะโฮจะได้ยิงจุดโทษนะเดี๋ยวผมจะเล่าประตูก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้นะก็เดี๋ยวจะได้ไปดูคู่อื่นๆอีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นการแข่งขันกันนะระหว่างเซรังงอเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน ไม่ใช่สินำดินกังเวียดนามนะต้อนรับการมาเยือนเซลังอของมาเลเซียนะครับนัดแรกเซลังอชนะมา 2-1 แล้วก็นัดนี้เนี่ยเซลังอนำอยู่ 1-0 นะครับนะผู้ชนะคู่นี้จะไปชิงเข้าชิงนะเชื่อว่าเซลังอไม่น่ามีปัญหานะพอดูในครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่80เซลังอนำดินอยู่ 1-0 เอาละครับประตูนี้ของยาโฮจะจุดประกายของยาโฮหรือเปล่าในการไล่บุรีรัมย์มาได้จุดโทษนะครับแล้วก็บุรีรัมย์นะผู้สาประตูเนี่ยอัจฉริตนะครับจะเป็นผู้ป้องกันจุดโทษได้หรือไม่ตัวเองไปทำฟาวด้วยรับกระชอกนะแล้วก็ออกมาตัดบอลพลาดนะแทนที่ตัดบอลไปตัดขากองหน้าของยาโฮด้วยดินะกรรมการก็เป่าฟาวครับและตอนนี้นะตัวหน้าของยาโฮนะจะได้ยิงจุดโทษนะครับยาโฮดารุณทักษิณจะได้หรือไม่นะนะกองหน้าของยาโฮถอยออกมาประมาณ5-9ฮะดวลกับผู้สาประตูของบุรีรัมย์นะจะตียิงประตูนำได้หรือไม่ถอยหลังมาซอยขาแล้วเข้าไปยิงลูกนี้เรียบร้อยกลางประตูนะครับยาโฮขึ้นนำ1-0เจ้าบ้านโดนกระตุกหนวดแล้วบุรีรัมย์แชมป์ไทยลีกโดนกระตุกหนวดแล้วครับจะทำยังไงล่ะแม่ลุ้นกันต่อนะฮะลุ้นกันต่อนะครับนี่คือฟุตบอลนะคุณผู้ฟังครับนะทางไทยรัฐก็ถ่ายทอดสดอยู่นะยาโฮนะครับขึ้นนำเจ้าบ้านบุรีรัมย์1-0ในศึกช้อปปี้ครับหรือว่าศึกสโมสรอาเซียนนะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุด U17 นะครับลงแข่งขันนัดสุดท้ายกับเมียนมานะครับก็ของเราก็ตกเราก็ไทยกับเมียนมาก็ตกรอบกันทั้งคู่แล้วล่ะนะฮะก็เตะกันให้ครบของเรามาร์คโคเกิลนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็มั่นใจว่าล่ะนัดสุดท้ายก็ขอชัยชนะกลับมาให้กับทีมชาติไทยบ้างเถอะเป็นขวัญกำลังใจถึงแม้ว่าจะตกรอบไปแล้วนะครับโอกาสเข้ารอบก็ต้องมีหลายก็เรียกว่าอะไรหลายช้อยอ่ะก็คือยากนะฮะแล้วเจอกับเมียนมาต้องชนะได้ก่อนนะครับไทยกับเมียนมาก็แพ้ทั้งทาจิกิสถานและก็แพ้ซาอุดิอาระเบียมานะครับเล่นไปเล่นมานะเมียนมานำ2-0 เลยนะครับนาทีที่19กับ22จากนักเตะคนเดิมนะครับนะฮะยิงทั้ง2ประตูชัยยมัตมินนะครับลูกแรกก็ยิงเข้าไปลูก2เนี่ยวอลเล่เท้าซ้ายเน้นเนื้อเนื้อนะครับเรียบร้อยฮะ2-0นะฮะนาทีที่22ก็นำไทยก็ต้องแก้เกมนะครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองจ่ายบอลให้กับปากรสุทธิประภายิงให้ไทยไล่มา1-2ในครึ่งแรกนะครับพอจบด้วยสกอร์นี้ในครึ่งแรกครับครึ่งหลังเราก็แก้เกมจริงๆแล้วเราก็โรสเตชันเยอะนะฮะเอานักเตะไปสำรองเปลี่ยนไปลงบ้างนะครับนะฮะทางด้านของหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับก็เปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะฮะในครึ่งหลังมาโคคอตเคิลนะครับก็เราก็ได้ลูกตีเสมอนาทีที่75จังหวะคนเดิมนะครับจอมแอสซิสครับผลพิทักษ์รุ่งเรืองก็จ่ายบอลให้กับดาวิดกาแบกนะครับตัวสำรองที่ลงเข้าไปยิงนะครับให้ไทยตีเสมอ 2-2 นะครับจบเกมนะครับทางด้านของมาโคคอตเคิลก็บอกว่าความหวังของเราคือการได้ไปฟุตบอลโลกU18 แต่ว่าเราไปไม่ได้นะก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจนะครับได้มาแต้มเดียวหลังจากที่ตามหลังมา0-2และเสมอ2-2นะครับก็พยายามอย่างเต็มที่ผิดหวังและเสียใจน้องนักกีฬาทุกคนก็ผิดหวังและเสียใจเพราะว่าเราตั้งเป้าไว้นะแต่เมื่อไปไม่ได้แล้วก็ขออภัยนะครับแล้วก็บอกว่าเด็กชุดนี้ก็เป็นความหวังของทีมนะครับแล้วก็รอนะแล้วก็ยินดีในการรับใช้ทีมชาตินะครับนะก็เดินทางกลับนะครับนักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะครับ14พฤษภาคมถึงสนามบินสุวรรณภูมิน่าจะประมาณสัก14 นาฬิกาให้กำลังใจน้องๆนะครับทำอย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลไทยชุดรุ่นต่างๆไม่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้อยู่ที่น้องเลยนะครับอยู่ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับวางแผนกันยังไงจัดกันอย่างไรนะครับก่อนหน้านั้นชุด U20 ก็ยกให้บุรีรัมย์ไปทำทั้ง4ปี2ปี3ปีแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมาทำเองยกให้มาทำเองก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งที่ฟุตบอลทีมชาติไทยก็มีหลายทัวร์นาเมนต์นะนะคุณผู้ฟังน้องๆจากโรงเรียนกีฬานะการแข่งกีฬาของถ้วยพระราชทานกอขอเนี่ยนะที่เดลินิวเขาจัดกรมพลังศึกษานะนักเตะแต่ละคนก็โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับน้องๆหลายคนก็ได้อยู่ในตัวเลือกทีมชุดนี้หรือเปล่านะก็มีคำถามมากมายนะฮะลีกของเยาวชนเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะลีกฟุตบอล17ปีนี่คกครับเขาจะจัดลีก17ปีแล้วก็หลายๆโรงเรียนที่สมัครแข่งขันทั้งทั่วประเทศอ่ะนะก็คงจะได้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็คงจะได้ไปดูนะวางแผนกันว่าเราจะจัดการเรื่องของฟุตบอลเยาวชนรากฐานฟุตบอลเยาวชนเพื่อต่อยอดทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างไรนะครับนะผิดหวังและเสียใจผมกองเชียร์ผมก็ผิดหวังและเสียใจนะที่ฟุตบอลทีมชาติไทยตกรอบนะฮะแต่เราก็ต้องเชียร์กันต่อไปนะครับนะฮะ คืนนี้ e-sport ประเภทคอนโทรลนะครับสัปดาห์ที่2นะฮะเราแข่งขันกันอยู่ในคืนนี้นะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับเราเจอกับมาเลเซียเจอเนปาลเจอบังกลาเทศแล้วก็เจอนิวซีแลนด์นะครับทีมการแข่ง e-sport ประเภทคอนโทรลของไทยสัปดาห์ที่2ลงแข่งขันกันนะครับนะหาแชมป์นะเรารอลุ้นกันแข่งกัน2วันนะ13และ14นะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้เข้ารอบหรือไม่นะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับในค่ำคืนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับภายใต้การนำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับจะเจอกับอินซีพังงาดนะครับคริสตันพาเลตนะครับที่เอเดียสสเตเดียมต้องการชัยชนะก่อนเพื่อไปกดดันอาร์เซนอลไม่ให้คว้าแชมป์ง่ายๆนะครับตลอด15นัดที่ผ่านมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะคริสตันพาเลต9นัดนะแล้วก็ยิงถึง41ประตูคือเหนือกว่าทุกอย่างแต่ลูกกลมๆมีลม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเกษตรกรหลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์และพรปวีช่อชูวงศ์เข้ารอบ2การแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:31 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพญาแรกนาหวานข้าวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงมณฑลพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเจ้าหน้าที่จูงพระโคเทียมแอกพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถแล้วจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบวานธัญพืชโหนหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกรบอีก3รอบเจ้าพนักงานปลดพระโคออกจากแอกพระยาแรกนาและเทพีกลับไปยังโรงพิธีพราหมณ์พราหมณ์เชิญของกินเสียงทาย7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคเสร็จแล้วนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลถวายคำพยากรณ์การเสียงทายผ้าของพระยาแรกนาสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญและการเสียงทายพระโคกินเลี้ยงในการนี้พระยาแรกนาหยิบเสียงทายผ้านุ่งหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสียงทายพระโคกินเลี้ยงพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินน้ำและหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีและพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองจากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาได้แก่สาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ16สาขาอาชีพได้แก่อาชีพทำนาอาชีพทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพไร่นาสวนผสมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำอาชีพปลูกสวนป่าสาขาบัญชีฟาร์มสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสาขาการปฏิบัติการทางเกษตรที่ดีสำหรับพืชสาขาเกษตรอินทรีย์ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ13กลุ่มได้แก่กลุ่มเกษตรกรทำนากลุ่มเกษตรกรทำสวนกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์กลุ่มเกษตรกรทำประมงกลุ่มเกษตรกรแปรรูปสัตว์น้ำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้าวชุมชนประเภทข้าวหอม มะลิศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆและวิสาหกิจชุมชนและผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ7สหกรณ์ได้แก่สหกรณ์การเกษตรสหกรณ์โคนมสหกรณ์ผู้ผลิตยางพาราสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ร้านค้าสหกรณ์บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระยาแรกนาญาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์เมื่อถึงหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกพระพลาพิธีไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตทอดพระเนตรพระยาแรกนาหวานข้าวในแปลงนาสาธิตสำหรับปลูกไว้เก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อๆไปเวลา 9:49 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณแปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจากนั้นเสด็จเข้าพระพลาพิธีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วออกไปประกอบพิธีแรกนาเมื่อประกอบพิธีเสร็จแล้วพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปส่งร่วมงานจิตรลดากตัญญุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: หลายพื้นที่ถือเลิกวันพืชมงคลปักดำกล้าข้าวตามธรรมเนียมโบราณโดยหวังให้พืชผลเจริญงอกงามดีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลพบุรีทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทานถือฤกษ์ดีในช่วงวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นฤดูการเพาะปลูกพร้อมใจกันนำเครื่องจักรกลการเกษตรลงมือไถแปลงนาพร้อมทั้งใช้รถช่วยปักดำพันธุ์ข้าวที่มีการเพาะกล้าข้าวเตรียมไว้ก่อนหน้าแล้วลงสู่แปลงนาแปลงแรกในช่วงฤดูการทำนาปีเช่นนายพัฒนามีทรัพย์รองประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสะเตยและเกษตรกรชาวนาต้นแบบในอำเภอบ้านหมี่เล่าว่าก่อนถึงวันพืชมงคลของทุกปีจะมีการเตรียมพื้นที่นาด้วยการปล่อยน้ำเข้าแปลงนาและใช้วิธีไถกลบตอสั่งข้าวแทนการเผาเพื่อย่อยสลายฟางและตอสั่งลงในดินเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินให้ร่วนซุยและเพิ่มธาตุอาหารลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเมื่อถึงวันพืชมงคลซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาวนาไทยก็จะใช้รถปักต้นข้าวลงสู่แปลงนาแปลงแรกเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ของการทำนาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพาะปลูกที่ดีจะมีฝนตกต้องตามฤดูกาลนาข้าวอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกับนายไพรัตน์แสงศรีนินชาวนาบ้านสวนไหมตำบลมุกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าได้ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลหลังพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญนำรถไถมาไถนาและหว่านข้าวตามความเชื่อว่าหากเริ่มลงมือเพาะปลูกหลังการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งถือเป็นวันมงคลของเกษตรกรจะทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตงอกงามและให้ผลผลิตดีแม้ว่าในปีนี้จะมีต้นทุนการผลิตสูงกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังคงมุ่งมั่นทำการเกษตรต่อไปประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งวันนี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้ตลอดทั้งวันนี้ที่พระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทุกสารทิศเดินทางเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางสมบัติอุดมศรีจากจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่มากราบพระบรมศพด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงส่งเสริมงานด้านศิลปาชีพด้านผ้าไหมให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่ยั่งยืน
3: คิดถึงท่านที่ท่านทำให้เรามีความสุขมีรายได้ถึงขนาดนี้แล้วยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมก็อยู่ที่บางชมพูสามแยกบางชมพูที่กำนันจุนนะคะตรงศูนย์ของผ้าไหมนะคะเป็นงานท้องถิ่นนะคะ
2: เช่นเดียวกับนายนิเวศหน่อแก้วมูลประชาชนจากย่านเจริญกรุงเทพมหานครกล่าวว่าเข้ากราบพระบรมศพกว่า30ครั้งแล้วเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประสบกนิกรอยู่ดีกินดีทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นด้านการแก้ปัญหาความยากจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากร
4: ท่านก็ช่วยคนนะคนยากคนจนนี้ช่วยตลอดชีวิตท่านแล้วก็มีโครงการใหม่ๆมาพวกเสื้อผ้าศิลปาชีพทำใส่พวกป่าไม้พวกเสื้อผ้าหลายอย่าง
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพใน5ช่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและโปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเบอร์โทรศัพท์1818ชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งคำขอรับการพิจารณาจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกลั่นกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในวันที่25พฤษภาคมนี้
5: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและกันกรองหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากันกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระบรมศพของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยสามารถแจ้งความประสงค์และส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับเนื้อหาของหนังสือที่ระลึกจะต้องจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระเกียรติคุณพระปรีชาสามารถและคุณูปการที่ทรงมีต่อประเทศชาติเนื้อหาด้านสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์หรือเป็นหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาแสดงความอาลัยเฉลิมพระเกียรติคุณแต่งด้วยคำประพันธ์ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ห้ามจำหน่ายจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม2569หรืออาจแล้วเสร็จภายหลังไม่เกินเดือนกรกฎาคม2570ทางนี้การขอจัดทำหนังสือที่ระลึกหน่วยงานภาครัฐให้ผ่านการพิจารณาและกันกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปหน่วยงานเอกชนผ่านหัวหน้าหน่วยงานองค์กรส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสำนักขอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนดส่งแบบได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่25พฤษภาคมดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติมาริชโยรายงาน
1: โฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงเอกชนนำเข้าข้าวโพดสหรัฐ1ล้านตันเป็นการรักษาความมั่นคงอุตสาหกรรมอาหารสัตว์พร้อมย้ำมีมาตรการคุมเข้มป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรไทย
6: นายกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีภาคเอกชนไทยลงนามความร่วมมือซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปริมาณ1ล้านตันจากสหรัฐอเมริกาว่าการลงนามดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ เนื่องจากไทยมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงปีละ9ล้านตันแต่สามารถผลิตในประเทศได้เพียงปีละ5ล้านตันประกอบกับมาตรการคุมเข้มการนำเข้าข้าวโพดปลอดการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ปัญหา PM 2.5 และต้นทุนวัตถุดิบทดแทนที่พุ่งสูงจากสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางทำให้ภาคเอกชนมีความจำเป็นต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่เพื่อรักษาขีดความสามารถในการส่งออกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์โดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันมาตรการดูแลเกษตรกรไทยอย่างเคร่งครัดโดยบังคับให้ผู้ประกอบการต้องรับซื้อผลผลิตในประเทศปริมาณ5ล้านตันให้หมดก่อนในราคาขั้นต่ำที่กำหนดและหากมีการนำเข้าเกินโควต้า1ล้านตันจะจัดเก็บภาษีในอัตราสูงถึง172%พร้อมค่าธรรมเนียมเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของวัตถุดิบในประเทศอย่างรำข้าวหรือปลายข้าวปฏิพลสัตพรมมารายงาน
7: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ขณะนี้เวลา 20:17 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอาเมดอาบูเกตเลขาธิการสันนิบาตรัฐอาหรับออกแถลงการประณามอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสมาชิกของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน4นายพยายามรุกรั้มเกาะบูบียันของคูเวตพร้อมชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของคูเวตอย่างร้ายแรงและเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศอ่าวอาหรับโดยทันทีด้านกระทรวงมหาดไทยของคูเวตเปิดเผยว่าเหตุเกิดปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของคูเวตกับผู้รุกรานชาวอิหร่านที่พยายามเดินเรือรุกรั้มเกาะบูบียันส่งผลให้เจ้าหน้าที่คูเวตได้รับบาดเจ็บ1นายก่อนที่ทางการคูเวตจะสามารถจับกุมตัวผู้บุกรุกเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ชาวอิหร่านทั้ง4นายที่เดินเรือเข้าสู่หน้าน้ำของคูเวตเนื่องจากระบบนำทางขัดข้องระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายออสการ์โลเปสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลของสเปนที่ระบุว่ารัฐบาลสเปนจะเดินหน้าผลักดันกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อไปด้วยการบังคับให้บริษัทโซเชียลมีเดียเปิดเผยวิธีการทำงานของอัลกอริทึมบนแพลตฟอร์มและวางกฎระเบียบของระบบ AI ที่มีความเสี่ยงสูงแม้เผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งนายโลเปสกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการกลั่นแกล้งทางออนไลน์การคุกคามทางเพศและการใช้ AI สร้างภาพอนาจารที่กระทบต่อเยาวชนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงพร้อมย้ำว่าสเปนสนับสนุนแนวคิด AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งให้ความสำคัญกับความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองเยาวชนมากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภานาอูรูซึ่งเป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมีมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนชื่อประเทศจากนาอูรูเป็นนาโอเอโรซึ่งขั้นตอนต่อไปจะเป็นการจัดทำประชามติทั่วประเทศและหากประชาชนให้ความเห็นชอบชื่อใหม่ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในเอกสารทางการสัญลักษณ์ของรัฐตลอดจนการใช้ชื่อประเทศในเวทีระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศรวมถึงชื่อในองค์การสหประชาชาติทั้งนี้ประธานาธิบดีเดวิดอาเดียงของนาอูรูเสนอแนวคิดเปลี่ยนชื่อประเทศเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของประเทศตนเองเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยชื่อประเทศนาอูรูมาจากการที่ชาวต่างชาติในอดีตไม่สามารถออกเสียงคำว่านาโอเอโรได้อย่างถูกต้องจึงทำให้ชื่อประเทศถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นนาอูรูและใช้มาจนถึงปัจจุบันต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: มหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมการแข่งขันเรือยาวชาย5ฝีพาย500เมตรชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยสุวัฒน์จุมพลติงธนพลเสวนานัทนกรสังขำกิตติศักดิ์โพเงินและภัทรกรกิ่งเกล้าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 3.13 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเรือยาวหญิง5ฝีพาย500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์ประกอบด้วยปณิตาจุลนันท์อาชิรยายาติพิมพ์เพ็ญพิชชาเกตปั้นอิสยาปานทองและจัญญาพรคงนวลคว้าเหรียญทองไปครองหลังเข้าเส้นชัยเป็นทีมแรกด้วยเวลา2นาที 23.28 วินาทีขณะที่การแข่งขันเรือยาวมังกรประเภทหญิง10ฝีพายระยะ500เมตรรอบชิงชนะเลิศทีมอุตรดิตถ์แซงเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา2นาที 31.12 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองโดยเหรียญเงินเป็นของทีมจากเชียงใหม่และทีมมุกดาหารคว้าเหรียญทองแดงไปครองส่วนเรือยาวมังกรชาย10ฝีพายระยะ500เมตรทีมจากอุตรดิตถ์ยังคงรักษาฟอร์มยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา2นาที 18.16 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่งผลให้วันนี้อุตรดิตถ์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ8ของตารางขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นกรุงเทพมหานครที่ทำผลงานไป68เหรียญทอง57เหรียญเงินและ68เหรียญทองแดงส่วนอันดับ2คือเชียงใหม่และนนทบุรีตามมาเป็นอันดับที่3ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง17พฤษภาคมติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง T Sport 7การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวครีมบุษนันอึ๋งบำรุงพันธ์มืออันดับ18ของโลกตบเอาชนะเหยาเจียมินมืออันดับ32ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-16และ21-6ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จน่านหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะอุณติฮูดามืออันดับ21จากอินเดีย2-1เกม11-21 21-17 21-16ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันส่วนประเภทหญิงคู่หทัยทิพย์มิจาดและณปภากรตุงคาสถานคู่มืออันดับ40ของโลกแพ้ให้กับซากายะฮิโรตะกับอายาโกะซากุระโมโตะจากญี่ปุ่นไปอย่างน่าเสียดาย0-2เกม12-21และ10-21ประเภทชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์และพักพลธีระรัศกุลคู่มืออันดับ61ของโลกตบเอาชนะจูเลียไมโอกับวิลเลียมวิลเลเจอร์คู่มืออันดับ67ของโลกจากฝรั่งเศส2-0เกม22-20และ21-16ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนูโมฮัมหมัดอัสลีอายุบอัสลียันและตันวีเคืองคู่มืออันดับ25ของโลกจากมาเลเซียการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Main World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรอบแรกประเภทชายเดี่ยวยุทธนาเจริญผลเอาชนะวูฮามินดุกจากเวียดนามได้อย่างสนุก2เซตรวด 7-6 ไทยเบรก 7-2 และ 6-2 เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับอลันมากาดันจากเม็กซิโกส่วนหญิงเดี่ยวยาตาวีฉิมฉ่ำเอาชนะอาเมราคาสทูกันจากคาซัคสถานได้อย่างขาดลอย6-0และ6-1ทะลุเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเอลิเซียจากนิวซีแลนด์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยเสมอเมียนมา2-2และทำให้จบอันดับ3ของกลุ่ม A หยุดเส้นทางการไปลุยศึกฟุตบอลเยาว

0: เตะรุ่นต่อไปเพื่อสานฝันนี้ให้สำเร็จพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
5: ต์ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่านั้นก็โคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรแท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
1: ้เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไคเปวิทัปปาตองาฮือนิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือเจ้าวัดจิ้งใหม่ออกข้อต่อกือออกตีออกข้อโลโฆษณาติผาคือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อต่อเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

0: 介绍过嘉宾吗？
1: มาอยากจะวิชมาจอจิเมเลียยานักอิปุวิลิคอชริปุกาเตมาระจิเมเลียโอชกะตาเตเลลาเจเลียโอชกะติพาเตเลเลติจาลากุวุปินาลาเจเลียโอปิโอโลตากะกุกุวินาลีกะกุกุเยกะขอญิมามาสักยาดะดีดะวิโอเจติพาจอลากุกาเวลีเตมาระกุวิลิSelalu pilih muka tawi di kopi tipu peti yom. Obu dak jawi yo, ya puha tipu toka. Dak jawi o nyo, ya cok kalau ngahu tipu koga mila leo. Coba upa lo, ngahu obi o nye rahu ya tipa geo. Raika obu dak jawa kalau ngahu o koga koga dak ice vitapato. Olo pele tiga lili, ta ta uyo ya vi o kalau lak seca leo. Raika obu dak jawa kalau hak yu la vi yo me. Hak vi obi o nye rahu ya, kapo cepo lu cek.ตาเวคาคิเพชลินาติกาลิเลทอกาจาแมดอแมซแมกาแมฮาเลดอซาเชโอลินาชูเรเจกาลิงาฮือไทมิงโกคอโลเลออเจออยาปิปาไกเชเวออยากาปูวิทาปาตองาฮือติกาลิเลกาเชซาจอซาพอวิทาอายิติเลอาชิยอตูยอยากาทากาแดนฮาซาดักไอซิแมและยันยิ่งเอาย่าเลยชุดที่สองคอโลสเปอร์เซนีงาฮับปามีฮับเอาคอโลยันยอที่ชุดเซนีวันเพวิโยและจะขอการยี่นี่ชุดขอมขอฮับวิวิวเนี่ยราหุยติพาวติฮัลเลเลวิวยาฮินาริควายตาแล้วก็นาริทักขกายติฮัลเลเลงาคือราหุข้อรายการอบูดาเจ้าคอโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อAM ที่ฮิโอฮัสจิคอกิโรเฮสเตลัยพองาคือละหุข้อรายการอบุดาจ้าต่อไปเชียวแม่ปุตตาเลกันยิ่งพ่อเตพ่อแหล่ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อไปเชียววิอเนียละหุยาติพาลุลาเลกากากาหมอปุวิทยาท้าอชอปัทกะแปะปีแปะวิโยติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วติแกเนี่ยคือละหุชอจิตาโอกาปิดักไอแปะวิโยฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติเผายาเนี่ยวิโอยาแหล่อาจจะยาราชกาซานะติผากามาเตแม่อโลกยาเนี่ยงาคือไทมิโกคอโลติจ้ามือจ้าวิโอเจ้ายาฝืดแปะลาตาวิอันเพวิโยลิยะนี่แหละวันพืชมงคลก็วิอันเพวิโยยะนี่ไงหึมมีจอมคุกค่ะอลอเปิดใจย่อมีก็ขอคะสีแล้วดะจาวิโอบูจอจาวิใจย่อติผัมมียะถะแปลาวิโยจะแรงไงคือเทมมีแหละติจ้ามือจาวิมมีตีมีเตมาจาวิมมีติปิแพวิทัปปะโตเตขอเลเลกะไงคือเทมีก็ขอโลเทมมีเวชอลิวาลีคาเสเตขอเลเลกะวันพึ่งมงคลโควิออนีชะได้ผาตีลาตาวิโยงาคือชอยาอาสากาติเชวิกาจากาดอเชวิแลงาคือตีจ้ามือจ้าป่าจอวิทัปปะโตตีมีแฮตีป่าจอเลอจัสจักคาโตลาแลงาคือไทยมุมีเวมุมียาชมามาเววุปิทาหูอาเชวิโยจราปะโตลีเตจ้ามือจ้าวิชกาเลียเนจ้าวิกามาฮิแม่ลีเตจ้ามือจ้าวิชแลอบูจอจ้าวิกาติมาโยลีอโลโกติมิเตปามาจอโลโกงาฮือออมากาจ้าลีชุมมิโอติอาวิจ้าวิโลโกจิติคือวิจ้าวิเจกะขะเจ้าโกเชโกลีชุมมิโอเวกอยูลาเลละโกวิจ้าวิโลโกเลชะเกกะขะจาติโยแม่จราปะโตลีมุชามุยิทาคาเออติมิเตเลจัสจาคาโตลาเลงาฮือกาวุจาวิเชเลลิออพุทธะคาเดออพุแตเลลิงาฮือออติภาตาติบาเลงเนฮือลาหุยากเฮกวออะทุมาจากะจามาติโกมาออมากะจาโกกาลาชอเจเตโกเลคานุปาติภาจากะออมาจากะเชกาวิเจยากะงาฮือลาหุยากโกจามาติแมลิออมากะจาโกเฮกวออแลลิงาฮือชอยาวิอาสะเพวิโยลิชระปะตออติภาทกะลิตาบาลีตาโกบากึจาลือดอลือเลโกบาวิตาติลิโอแลจัสจาคาติคากาทากาวิชอติมิติปาเฮติปาเลลิมุยติมุชาโกเลลิจอกานานะลิคือจายไทเลกาจาวิแมลิเคโกงาฮือติกาลิลิกาจัสจาคาออพุทธะคาเดแตแม

พระวิอวิอเนี่ยละหุยาติเผาจะขอแรงอ่ะคือให้มีกอขอลมุยิขอยาตาปอลุยวิโยแม่เรียจะได้สอขอลตาลุยวิโยมุงกุวิอยาเปื้อกมุยิขอยาลุยวิโยแม่เฮกอจะขอเป้ากะงาคือมิงคือโคโลกาเอลนิโยโกเวแพวิเจเลมุยกาลาโกลาจาเลกาทูลาเวียกูเฮเลฟาโกเวแมลีมีปะฮาปามิงคือยอเจลาเวจะได้ผ่าฝาเจมุยมากโกลาโกมาลาเลกูชุกโกเคเลกาฟีเวอีกาฮาเวเลจะได้ผ่าทักกากาฟาวิโยเจเตียลาโกฮอชโฮโมวิออซาตะมาจาจิเมเลเฮกอเจอยากาชริคือวิอยาโคโลลินิเวตยาทาติคือติยาปีปาไกเชวิโยเคโกงาคือติกาลิลิกาเชซาจอซากาตูนาเลอาสาติกอคโลติกาลิลิกาอบูจอวิจาตูดอตูคาเดจาเลเชซาจอซาพุตูอปูนะเคติเลกาเลซาตาติภากะคาเดพอหายูจะได้คือวิอเจ้ายาคโลเลซาตาอเตเตวิกาเปเลอปอโอเกกาเปจาเลเคโกงาคือเจ้ายาคาสกะมีกาตูอปูนะเลซาตาติภากะเดพอหายูแม่แล้วนิเวตยาทาจะได้หาเป่าคอลูกาเซชตินจวิโยเรียกจะได้หาเป่าคอลูกาเจวิโอนิกาจวิเรียกให้กว่าจะขอเป่ากันยิเวติยาธามุยขอยาชอจะขอเป่าปอโตลาวีนายวิจิแมยักษ์กากาลาโกลาจาริมุหอมุยลูกาลาวัสกาลาจาริจะขอวิโอยาคอลูมาฟูมาเพจวิโอจิกาลายาลาเชวิโลเรียกให้กว่าไงคือติกาลิลิกาเจ้ายักษ์สกามีกาตัวปูกาน่าเรียกเดฝาเช็ดแม่อวิอญเนละหุยาติเผาตอกโคชะดิคอเลงะคะทากะโยเชวิโยแม่เชซาจอซาปือวิชอเตโฮตาวิมาจอจิเลหุกาวิลอโกเนหุออตุเนหุกาติยูเวเตคาเจติจอวิโยจิเมเลเชซาจอซาพอดะจาวิมอทุติคอเผวิโยเลตอกโคชะทอกะเคโกเลยะญีอวิอญเนละหุยาติผัททาโกมาละไกจูเวออลอแลคือชอยาชะกะเลโอกะคะทะกะจอเชวิชอติภาโลโกเชซาจอซาปือเดจูซฮาซวิโยจิแมอวิอญีราหุยะติภาโองาคือโอกะจอวิชะเลลีนี่คือเชซาจอซาพออบูกะมะจาวิติจิโยอันนาไลจูวิทาลีกะกะฟาลากะวิโอโคกะนี่คือออตูเชซาตูนิมาซาตูอโปทอกะกะกะลาวิโยจิแมและลิจุยจอปาลิฮิจอเยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออคโลเวคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาออคโลเวอาจุยจอปาติภายุหุกุกาวิแลมงาฮึมิกุโคโลลิฉบุญญาวิออยาชอยาติภาทกะโอกะจอวิทาฮึจาวิโยเลคากะจกะกะโอกะจอวิติเลเชซาตุอานาทะตอดะคะตุโอกะจอวิโกเลฉบุชออายะเนยามีฮอกขมาโกลีฮือจาเวติจือเพวิโยยาคาทอกะชอติพาพาโลโกชูเคมามาฮือกะเลโอกามาจาจอวิกะจอวิโยอเตเตโลโกลีโอกาจอวิเฉลลีนี่คือชอยาอโตลีอาสะซเวโยจิเมลีจูซฮาซเวนะเชซาเปื่อละโกกะเชโมเวลีชอยาชอเคโกลีงาฮือติสเวียโยวิกะเซนเลเซนีเลอออย่าอยู่ตาเลติปอวิติควยนาลีออย่าอยู่อะแลโอกะคะเดจอจอวิโลจิแมมและโอกะจอวิชกะไลจือจอเลยะเนติภาคือจุกุดาเซเวยะเนติภาโกโลโกนาเลอูวิชกะเลนี่คือตัวออคลุโอกะเลติภาอยู่มาวิติจือโยคือกว่านี่คือจักกุตาวิโอจือได้ผาทอกะกุตอยมาวินาลีกูวิชกะลีโอกะจอวิดะจาวิติจือโยยาคาชมโมลาเลคือจือนาวิชมโมติผาลอกว่ายาเนคลีปอจูปอจูกูมาแผลีโมลาโกเลลีออตุคอติจือลีลีกามวยวิโยคือคนชมโมติผาลอกตาจากูเมลีอัมติคืออาสลามานะคะบุโกเลเชซาจอซาเปลียวจูซือฮัซกะกูโอกะจอเลกะติอูเจกูเลกะเลคือซึกูนาไปเลนาวิเลียมที่คืองาวิบากอตาลาลีโอเคมาเทตุนาลีชมอติผาลอกูเลตากูลียะค่ะนี่คือโอกะจอวิชกะไลคาจอยะกอจูเวเลยะกอจูเวติปิติปิจูเวออยะติคเนาลีแยเลยะกอเคติจูเวลอกูกะนี่คือชมออปูลอกูโอกะจอวิดะจาวิโยจิแมม
อเวียนี่ละหุยาเตเผานี่คือยาก็จูเลออกาจอเวเลติสเวอคโลเซญีเลติสเวอคโลงาขอชูโมเคออยายูเลเตกาเวลอกูนี่คือยาก็จูเลออกาจอเวยาก็ติชูโมเลตินาลิเคจูเวชกาลีนี่คืออตูอคโลบาวาอนาเซชอเปเซเพตูเวเลกากายอเกวิโยจิเมเลกากาติยอลาเวนาลีบาวาอนามากะเพตูอปูกากาลาเวนาเคเตเลเลติญิเวติชูโมยาก็คาเดจูเลเซฮาปาเคจูกาวิลอกูนี่คือตัวคโลน้ำหนาอกิลูทอกะยอเกกาวิโยจิเมเลเคเตเลเตมือปีเลติสติญิเวติมือปีเลติชินิสเคเตกาวิลอกูนี่คือตัวคโลออสตาออสมูวิชริพาทอกะกากายอลาวิโยจิเมเลยาก็จูวิเจกาลีนี่คือชอยาตัวคโลอานาเลจิทะกากาฟาลาวิโลเลอตัวมากาชูตัวอปูทอกะกาลาวิโลแม่เคโกยานี้ชมมาโกยานแหนมาโกติกาลิลิกาอาชิยอตัวเชซาจอซาปึตัวอปูกาอายิเตเลโอกากะคะเดจอจอลอโอกาจอวิชทอกะนี่คือตัวคโลอานาเลจิทะกากาฟาลาวิโลคูกะนี่คือตัวเชซาปึอลาโกชอยาเลจูซฮาซวิโยเลเคโกติกาลิลิกาชาวมอมอลาทักไงเฮจอกาเลเลอันน่ากอพี่เฟย์มาจอกาวิลกูยันยันในเพเชทักกาเลนี่คือออตัวคาเดกันหาสร้างวิโยแม่และอย่าเพื่อให้ติปอชิลากาลาทูเวอลอสัตตาติผัดจะเข้มใจดีโยลูลาเลอกาพิลาเชวิงาคือราหุยาติกาลิลิทอกาอบูจาแม่ติกาลิลิจุเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลดอซาปิแม่

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาเท่านี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการเร่งปราบทุนต่างชาติและขบวนการบุกรุกป่าสงวนย้ำรัฐบาลบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดเพื่อปกป้องทรัพย์สินของแผ่นดิน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมตำบลการณ์อำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดตามปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านโนมินีและตรวจความคืบหน้าการกวาดล้างขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากการลงพื้นที่หาดบางเทาเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์จากนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจป่าไม้และหน่วยงานความมั่นคงถึงผลปฏิบัติการปราบปรามบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งเป็นป่าต้นน้ำสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกโดยปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้จัดกำลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการกลับมายึดครองพื้นที่ซ้ำทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายและกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินไว้ให้คนรุ่นหลังและสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งหาหรือทูตเกาหลีใต้สร้างความเชื่อมั่นหลังแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างพร้อมย้ำเดินหน้าคุ้มครองสิทธิและยกระดับคุณภาพแรงงานไทย
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีทางการเกาหลีใต้ประกาศระงับรับแรงงานภาคเกษตรและประมงตามฤดูกาลวีซ่า E8 จาก4จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอดปี2569หลังพบสถิติแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสูงถึงร้อยละ20ว่าเบื้องต้นคาดการว่าเกิดจากเงื่อนไขของการจ้างงานระยะสั้นทำให้แรงงานบางส่วนลักลอบออกจากระบบจนกลายเป็นแรงงานผิดกฎหมายซึ่งการกระทำของค นเพียงกลุ่มเดียวนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโอกาสของแรงงานไทยในภาพรวมที่ต้องการเดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องขณะนี้ได้เร่งประสานเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาร่วมเจรจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเสนอแนวทางยกระดับระบบคัดกรองรวมถึงการสร้างกลไกหลักประกันเพื่อสกัดกั้นการหลบหนีสัญญาจ้างพร้อมยืนยันว่าเกาหลีใต้เป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทยในการสร้างรายได้และพัฒนาทักษะฝีมือหรือการอัพสกิลและรีสกิลรัฐบาลจึงเร่งสร้างระบบคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพที่มีคุณภาพเพื่อให้ประเทศคู่สัญญามั่นใจในวินัยของแรงงานไทยพร้อมขอความร่วมมือให้แรงงานทุกคนเคารพกฎหมายประเทศปลายทางรักษาชื่อเสียงและโควต้าการทำงานในอนาคตนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดชุมพรเดินหน้าจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารท้องถิ่นเพื่อยกระดับสู่ซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวสร้างรายได้แก่ชุมชน
12: ดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมการพิจารณาข้อมูลร้านอาหารเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนในอำเภอ8อำเภอหน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น3สารกลางจังหวัดชุมพรสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่โดยหนึ่งในแนวทางสำคัญคือการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวด้านอาหารหรือ Gastronomy Tourism ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของท้องถิ่นผ่านอาหารและวัฒนธรรมการกินของจังหวัดชุมพรชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาสายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขวมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือแน่โยโย่บอนเนมาอีน่าอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่เขวตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขวย่อจ้อนาลูเนื้อเกลือแน่เยอะเยอะบอชอนเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู
1: สปสชโยกานาลูกัดูยอมือจอซาดูลาเนาะนาโกลูกหุ่มเนาะตาจอซาดูเจียงลองในยานีอุ้มรัวแม่ปาประชาชนยาวเดือดาหูจากูกูหวงแน่หนีเชื่อหรือหวงเกินว่าสิคอเตะบาดทะยาน HPV มะเร็งปากมดลูกโรคเอสไวรัสตับอักเสบซีนักก็เหดือฉีแน่เชื่อหูแม่ความดันเมียนื้อนับบ่เชื่อหูยาคอจีบาเยลันยาวจีจาวนักก็นั่งละและเชื่อหูวันนั้นโลกบุเดเชื่อหูขามแม่เสด็จเชื่อหูสิญญาเจมอนาสปสชติซุ้มซุ้มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ้มนี่เยงาซุ้มงางาปโยดามอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ้มนี่ซุ้มโยกานาลูก็ดูไม่ได้
0: อายเนียวที่ขอรู้ว่าในทีมเชียงใหม่และคู่เธออุ้ยฮาเล่กักก็ชนิดจากกักก็ PM 2.5 กักก็ฮอลลูดามาเดอายเนี้มีจากดูโมนะทางกระทรวงอเมริกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละคือนักการสบู่จำยองาซุ้มตีตีนี้เย่จำยอเยี่ยงจังเลยเนี่ยไม่เดแกมาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มได้จังอาเดเย่เนียวถ้าก็เพราะชอบมีจ่าอุ้ยฮัลเล่ฮอนเอพีเอ็นสองจุดห้าก็กอฮอลูดาเออากอกามาคาถ้าก็แอปพลิเคชันไฟดีและคู่อปาเนอร์อันุมาญาณนะมีจ่ามาบีเคเจเดอันนออายามก็ดูนะคนนี้อันนอตีบาลาติเชียในอันนอสุ่มเชตีบาลางาซีอันคนยิ้มพังอายาโกช่วยกันนี่อันส่วนมาคาจะบ่อนายย้อนไปยุบบ่อนเจเดเหนือเมื่อในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะฟอลโล่กูมอ้อมือดาลัญญานีทีมเชียงใหม่และคั่วเธอ

0: Yapon alu umheta hodanye uhe hale PM 2.5 he miadalang ale silanga adu mane jange doje apa pakuange je mija ke mine hedodotolu chua ya modo de lane muafanie mamenga de mine pila kabianala hone sa go papa na go khoni pelanya nga adima yogana lu gumane mija makani Yohane yap mune yap per per leoter, lotine churne, wigger, mija miga pier, hone bocha mialani, a botifolwe car, tifolwe gumane, mija takerde, mune, Yohana luwe, yumujasadoni donya pie, ne mune, samdanga pracha sampanti sam, grombacha sampan papane, jagalna de.
1: เยื่อนี้เดือขยาวโฆษณาไรเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮน่าอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเนกะมองขากาไก่กุญยาเออยิ่งเยวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึมาอ้อนานากาแม่เลียวแน่แม่ชนยังง่ายิ่งเยวนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซูมีสี่โกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวียนี่มีเอโกเย่งาสี่เวและงายิ่งเยว
2: มาเจอกันยา我是下一面
3: โอ้บูดะจ้า
4: โอ้บูชอเปอร์
3: เบิร์ซุงค่ะ
4: กบว่า
3: เนาะจง
0: โอ้ดูธรรมา
3: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

โอจีพออุดุธรรมะเดอเยนี้โยกะนาลุเนอรอเยเนียวเยเนียวนิมจีนาขอเนียจอนเจอสุมนังเอมีเกลาแม่เยเนียฮะรอเธอวันพุทธและงานในเยนี้เทมินเนอรอนิมจีนางานแนอายุเชมือแนที่ขอรวยจอดามาเยเนียรอเยเนียวอินานาอัดเดือไทยมีของรอเลยเยนี้โยหืออันนอที่น่าฉลาดง่ายเดียดเนื้อเดเธออาเกจีอันนั้นอะไรแล้วนะขอเนี่ยอีน่าวันพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญและขวบอันนั้นฉลาดง่ายเดียดเนื้อเดอีน่านะขอเนี่ยเธออาเดือดถ่ายช่อหายย่ำจะขอดูเดียดเดมาเมื่อโยฮานาหลวงตัดเลือกอันนั้นฉลาดง่ายเนื้ออีน่านะขอเนี่ยเธอเนี่ยอาเดือดถ่ายมีของสัมผัสล้อเลยเนี้เธอเนี่ยยังสงโคลอจังดาจ้าหลวงจังดาจังอาเย็นเย็นนี้อยู่อานาหลวงยามจะขอดูเดือแม่เดียเดมาเมื่อแม่อยู่อานาหลวงกับเบียร์กับดูเดแล้วงาเทเย็นเนี่ยที่มีในอินาอยู่หัวอานาทินะฉลาเนี่ยล้อเย็นเนี่ยรัฐบาลเขาไปเย็นเนี่ยก่อนหน้าบินางาเดเย็นเนี่ยเดที่มีในยิมจีนะขอเนี่ยที่ขอหลวงเจ้าดามาเย็นเนี่ยงานแหนอายุเชื่อเหมือนแหนล้อเลยเย็นนี้นาลีเวลาเนี่ยนาฬิกาหลังก็นี่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวหัวเราะวันนั้นอันนั้นก็ล้านนะรอเย็นเนี่ยเธอเย็นเนี่ยก็ต้องเชื่อก็ก็แม่อาดูอาคาเดจิตก็แม่เฮก้าพอเนี่ยเย็นเนี่ยจะก้าเอ็กก้าด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกามาเฮก้าพอเนี่ยเย็นเนี่ยพอเนี่ยบินหาดามาเดมีนายนิมจิที่ขอรอจอดามาเย็นเนี่ยรอเหตุการณ์เนี่ยนะเย็นเนี่ยอันนั้นจะไม่จักกะเอ็กกะด้านเนี่ยมาเดียเนี่ยเดียนิมจีเหตุการณ์เย็นเนี่ยทั้งจู่ล้อเลยเนี่ยอัดเดืออาคาอันนั้นนะเดียเนี่ยเดียอีนั้นนะอยากที่นั่นฉลาดเดียเนี่ยเดียบราสีน่าขอเนี่ยงาสีอาขอน้ำมังที่ขอเดียไทยอันนั้นนะอีนั้นวันพุธอันนั้นเชื่อซุ่มบราสีน่าพฤษภาคมและขวดสีเดียอาโขนะขอเนี่ยหยิบผ้าหงายะโกชุกอยู่งาเดียเนียวเหรอนะโคตัวละโตละเย็นนี่แหละทองเยอะนิมจีอายามเมื่อหลักคุยเดียแล้วก็งานนี้ก็กลมถ่ายออกมาจะกาเอกาดันได้มีน้าล้อดอกชาติบิ้มแล้วพระนหาดามาเย็นเนียว

ขอขอเนี่ยเธอยังมึงพามาฮอลูดานะมีจ่าชลูละยางาเจเดยเนียเดมีจ่าชลูละยาอีกคนละเขาโยมยากาจ่าเย็นยาแล้วเธอเนี่ยอัดดับเบิ้ลกันนะแล้วเย็นเหรอเย็นนี้ยูฮันเนอโจดูนแล้วโจดูจะยังอีกคนละเขาฮอลูจังถามมาลูยุ่มมาลูแล้วนะขอนิจันยาพายเลยไอเนี่ยเลเดเย็นเดตีน้าแล้วเย็นเธอก็ชอปักไฟแล้วคุณว่าเนี่ยนี่มีจ่าถือโจดูแล้วเนี่ยทิ้งยุ่มานะแล้วเลยปักพ่วงแล้วคุณว่าแล้วเธอโดยย้อนมาหนีจุ่มว่าเนี่ยนะที่ปอยมเงินนากาขอเสียโจอังเงยเจขอเสียโจแล้วเลยนี่ถ้าเกิดเธอโดยย้อนเจเนี่ยเจยุ่มเจอหน้ามีจ่าชลุละเนี่ยเจเดียเนี่ยเดียนะมีจ่าอีกข้อความเนี่ยแล้วเลยนี่ความเนี่ยตัวทารันเนี่ยมีจ่าจ่ายเยอะละทุ่มขอนี่เจเดียเนี่ยเดียอาจจะเจอหนี้เชื่อสมเชื่อเชื่อขวบเบี้ยล่างนะขอนี่พาพายงาเจเย็นยาล้อเธออาเจเอเจนะขอเนี่ยให้หัวจ่าหุ่มมาเตอเลี้ยวรู้แล้วนะขอเนี่ยมีจ่าขอรู้ล้านยาล้อเลยนี่เธอไม่ได้มีจ่าป้าไฟหุ่มมาขอเนี่ยมีจ่าเจมาช่วยเจเจนี่ล้อเย็นเยาะชาชานี่แต่ล้ออยู่เมื่อเดียวเย็นเยาะเดียวเนี่ยล้อเธอแต่มาเงินยี่ติดเตี้ยก็ดูนะขอเนี่ยเครื่องปรับอากาศและคู่งานเธอเย็นยาล้อแอร์หุ่มมาแอร์พัดลมหุ่มมาแอร์ล้อพัดลมอุจินแล้วก็อุซ้อมสีเนี่ยล้อยอดจอนอุปนิยทายมาเมืองเจเย็นยาล้อลองไลน์มีแนวรถมีจ่าเจอยุ่มเจอมีแนวรถเนี่ยแอร์พังขอนิเงอเทียนะอุสานอวุจิขอนิจอยมาพิเทนี่ยุ่มเธอเย็นยาลองไลน์ยาเจย์เย็นยาแล้วมีจ่าชลุไลน์ยางานเนี่ยก็เจอขอนิอาเจยุ่มเจอหนาแล้วเนี่ยเธอมีแนวหนาหนายุ่มเจอเดเย็นเดแอร์หุ่มมาขอนิแล้วบลากโกเสียงที่ปวดเจอขอนิชิบุพะพายาเจย์เย็นยาแล้วเธอเนี่ยยังมึงเมื่อยุ่มยาพายเราที่อาณาเบอร์แอร์หุ่มมาเยอะถลานเนี่ยเขาสมควรที่จะมาชิบูนะฮะไอ้เยอะเจมาเจนยาเลยแล้วเราเนี่ยจะพายาเลยแล้วเราเหตุการเราจะชิบัวจะเดียเนี่ยเดเพราะในเธอแต่มาเงอเราเนี่ยอีกครั้งเราเคยเกินนะขอเนี่ยตอกแก้หุ่มมาโลแล้วเราเลยนี่จะต้องยืดจอดูโลเขาขอเนี่ยเงอแต่เนี่ยที่ดูนาตาที่กาณาเบอร์มีจะหุ่นยุ่มมาจังอาณาขอนี่มีดีหุ่มมาขอล้อเลยเย็นนี้เธอมาเชมีเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเห็นจะได้บอกแล้วนะขอนี่เยอะก็เยอะเตยในล้อเย็นเนี่ยฉลุล่าขอนี่จะตาแก้หุ่มมาขอนี่เงื่อเถียนาล้อมาพิเทนี่เงี้ยล้อและล้อเลยเย็นนี้เธอขอเนี่ยจะได้จะได้เย็นเนี่ยเดเธอในมีจะหุ่มมาฉลุล่าก็เย็นเนี่ยแล้วนั่นเธอแต่มาเงื่อเย็นเนี่ยเธอในเฮก้ากว่าเมื่อเขาอยากจะนั่งรู้อยากกันแม่เย็นเนี่ยมีจะเช่าเธอล้อเย็นเนี่ยนากาล้อที่ชาร์จแบตเตอรี่และคู่งานล้อเย็นเนี่ยเฮก้าหมูขอนี่ล้อเลยนี่ยากูมาเทียนะบอกสอนนกอุจีล้อเย็นเนี่ยอย่าจ้อนะลูกนากาเนื้อล้อนากาเนื้อให้มีจากจิกังอาจจะเสียโจในพันเนื้อล้อเลยเย็นนี่เฮก้าหมูยาย่างอาจจะเย็นเนี่ยล้อเทียนะอุจิที่มีล้อนี่ล้อนกการเนื้อเลยในอุจิขอนี่ให้อยู่กับยามชาร์จงานเลยล้อเธอมีจากเช่าเธอล้อเย็นเนี่ยมาเกิดแลนี่ล้อเย็นเนี่ยที่มีล้อทุบิดยาล้อเลยเย็นนี่เคยมีจากชลุล่าเนี่ยจะได้เย็นเนี่ยเดียที่อนาบุญในพระพิเทกันเนาะเงี้ยพารองเล่งอ่ะเธอเงี้ยบุญในพระพิเทนะลอยเนี่ยพระเกอแต่ฐานะลอยเย็นเนี่ยเธอไม่เนี่ยลอยแกเนี่ยนะลอยนักกาเช่าเธอลอยเลยเย็นนี้อุจิอยู่เล่งอ่ะถ้าชาติถ้ามีจากถ้าดองเจ้าถ้าเจเดถ้าโจถ้าสุโจเจ้าถ้าเจเย็นเนี่ยมีจากชลุล่าน่ะดูอยู่ข้างเงี้ยมาชิมมาส่วนเงาลอยที่พอพันอยู่ทุลังเงี้ยอู้มีจากลุลัวนิ้วลอยนี่ปืนจาลาบเย็นเนี่ยเธอไม่เนี่ยลอยมีจ่าหุ่มมาช้ามาเดนักกาเธอเราเลยนี่นะขอเนี่ยจอมแม่มาอยู่ค่ายมีนะชับย้อนเนี่ยมีจ่าเงินแล้วเนี่ยอยู่เจเดเย็นเนื้อเดเพราะเนี่ยเธอแต่มาเงื่อเราสิโจเราฟ้าไฟไปสิโจถ้าเธอไม่อีจุลาล้อเจมัยก็เจมัยเราเลยเย็นนี้เรียนยานะขอนี่มาอยู่มีนะอีกคนเนี่ยมาอีโดมีนะเราเย็นเนื้อเธอจอมแม่เงื่อแล้วเดเย็นเนื้อเดที่ปวดหน้าที่อันนั้นเหรอเราเย็นเนื้ออุศรปะอีล้อเราฉันยาเลยแล้วเราเย็นเนี่ยยุ่งเบื่ออีจู่ล้อเราจิตใจยังอ่ะเราชอบเครื่องการน้ำร้อนและคุ้งอ่ะเราเลยเย็นนี้ยังไงมันเลยมีน้ำเรากาแฟดอกหมอนยาเลยสุดโจ้เนี่ยเฮ้เราเย็นเนี่ยอีจู่อีล้อยาหลานเนี่ยดองเนี่ยเฮ้พังเงี้ยอ่ะเธอเย็นเนี่ยไงนะอีจู่เฮ้กูจีนะเธอป่วยจะเจอล้อเนี่ยฉลุล่าเดียเย็นเนี่ยเดเธอเนี่ยอีจู่ล้อเราหุ่มมาขอในเงือตาวรีหุ่มมาขอในเงือเธอไม่แน่เลยเนี่ยเธออยากเจอหน้าลูกยุ่งมากที่เดี๋ยวล่ะเขาเข้ามาเออเจ๋อเดียเนี่ยเดี๋ยวโดดเด็ดป้าฝ่ายแน่เลยเย็นนี้นั่นแหละเนี่ยป้ายอมยันออกมาอย่าจ้อนี่อย่าอีดงาเจ๋อแล้วก็นะขอเนี่ยมาแม่นี่นะอยากเจอหน้าลูกล่ะก็โดดจีพายงานเธอเย็นเนี่ยแล้วเธอเนี่ยตู้เย็นหุ่มมาไงเนี่ยมาเงินหนาเดียเย็นเนี่ยเดี๋ยว
ที่มีเนี่ยเราอยู่เนี่ยเฮน่าขอเนี่ยอายุนี้อยู่กันนะรู้ไว้เราอยู่หาอีกคนละคนเราอยู่เนี่ยเจ้าเนี่ยพายเล่จะก้าเอ็กก้าด่าเนี่ยเนี่ยบีซีบีก้าเล่เดียอยู่เนี่ยเดียเฮก้าหนาวเนี่ยเราอยู่เนี่ยตัดชาติบิ้มเล่พนักหาดามาเดียอากุบาลาเชงเงี้ยมีแรงอะไรที่เขาเล่นนะฮะเบียดามา

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองทัพภาคที่2เตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนขณะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กองทัพภาคที่2ประสานกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายทหารกัมพูชาเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนไทยที่ถูกควบคุมตัวดำเนินคดีข้อหาลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างใกล้ชิดพร้อมเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเข้าใกล้พื้นที่ชายแดนในขณะนี้
8: กองทัพภาคที่2เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือนายโยศสายน้อยชาวจังหวัดสุรินทร์ที่สูญหายระหว่างเข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยล่าสุดได้รับการประสานงานจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาประจำพื้นที่โอสเม็ดพบว่านายโยศได้ลักลอบข้ามแดนเข้าไปในฝั่งกัมพูชาและถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและบุกรุกพื้นที่ทางทหารปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยโดยได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยดีทั้งนี้กองทัพภาคที่2ได้ประสานงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชเพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อได้รับการดูแลตามหลักมนุษยธรรมและกระบวนการทางกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยทหารในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการลาดตระเวนการเฝ้าตรวจและการตั้งจุดตรวจในพื้นที่เสี่ยงตลอดแนวชายแดนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่หากมีความจำเป็นต้องเข้าไปหาของป่าใกล้แนวชายแดนขอให้เพิ่มความระมัดระวังและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือฝ่ายปกครองล่วงหน้าเพื่อป้องกันอันตรายและการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เพจไทยคู่ฟ้าชี้แจงคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไม่เป็นความจริงขอประชาชนอย่าหลงเชื่อเพราะถูกสร้างและตัดต่อด้วย AI เพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโพสต์ข้อความกรณีมีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรีสั่งการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงคลิปดังกล่าวถูกสร้างและตัดต่อโดย AI ปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จกระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวขยายผลโมเดลบางเทาแซนด์บ็อกซ์ปราบปรามกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพล
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยออกคำสั่งด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องในระดับพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยคุ้มครองสิทธิประชาชนและสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยโดยกำหนดแนวทางปฏิบัติสำคัญ5ด้านเช่น การบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและความมั่นคงเพื่อตรวจตาแหล่งท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิดการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตเด็ดขาดไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการปราบปรามการกระทำความผิดทุกรูปแบบโดยเฉพาะกลุ่มทุนและผู้ลักลอบประกอบอาชีพผิดกฎหมายตลอดจนการสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายไทยและจัดระบบรายงานเหตุฉุกเฉินตรงต่อกระทรวงทันทีครั้งนี้ข้อสั่งการดังกล่าวเป็นการขยายผลเชิงรุกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการนำความสำเร็จจากบางคาวแซนด์บ็อกซ์จังหวัดภูเก็ตมาเป็นโมเดลต้นแบบจัดการปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะและกวาดล้างผู้มีอิทธิพลอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ปตท.และบางจากประกาศปรับเพิ่มราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอและดีเซลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นไฮพรีเมียมดีเซล S บางจากและดีเซลซูเปอร์พาวเวอร์ปตท.ราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้งค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ห้าสิบห้าปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
2: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
5: ็จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติกเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
8: จองหู้ค่ะหือกวนโมกวนไฟอันเผาอยู่ตีกลางปางนั่นอ่ำเลยหายกว่าตั้งเลยมันเตเปลี่ยนฝุ่น PM 2.5 เสขึ้นมาเฮ็ดให้ป้ายอยู่ลิเฮาค่าขึ้นในค่าออลองลดย่องปัญหาจังไหนในอ่ำหยาบค่ะเงื่องแวอ่ำเผายุกยักเหมือไม่ต้นเยอต้นเข่ากลับในให้ในสวนเฮาเปลี่ยนมากกองไว้จ้อมกันเสเฮ็ดเป็นฝุ่นสภาวะอ่ำนั้นแจกแพยุกยักเฮามันปอดถูกแม่นอีกป้ายดังโฮมมือกันฟังด้วยไฟไหม้ป่าเถินเฮาขาดถูกดีเลยผูกต้นไม้นำน้ำเพิ่มปันปื้นตีสีเขียวเฮ็ดเฮาจันล้มเสียนสายตาเฮากูก็เลยตั้งมุงมองฮาลีเสฐานฐานหน้ากอกับสืบฝืนเผ่าตีสามกรมประชาสัมพันธ
9: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผ่าผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปันตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังเซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปื้นตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยตีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579 ย้อนผิดหมอกพี่น้องเขาม้าโฮมเป็นจุ้มเหลียวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินหมอกกวนก้องกวนมูและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 ค่ะสั่งว่าโทษหันไฟใหม่กับสืบกว่าตึงลาดไลดีอองตีแกลิดปัญหาไฟใหม่ป่าเถินและหมอกกวนเจดอนเก้งใหม่หมายโฟน0531128 ในค่ะอเจดอนเก้งใหม่ค่ะออกปักเปิงหมายมีเหตุการณ์แกลิดปัญหาหมอกกวนก้องกวนโมและฝุ่นเล็กๆ PM 2.5 นื้อปืนตีตีเลยอันอ่ำเลยคว้างเฮาเผาผ่านมาดีแอปพลิเคชันไฟดีห้ามเผากำเหลวในนั้นค่ะอย่าไปเผาล้าล้าอ่ำว่าได้เปลี่ยนตีกลางปางอองตีห้ามเผาเกยยุกยักไม่ดอกกูอันในค่ะออกแต่เอาวันที่1เลือน1อิงกฤษ2เหงปลาย26ต่อถึงวันที่31เหลือน5 2เหงปลาย26ในผู้เหลือเผอเฮ็ดผิดปักเปิงเตย่าตัวต่ำตั้งผิดจำหนังปักเปิงหมายมีกำเหลวในนั่นค่ะรวยตั้งมุมมองไฮลีเซห้องการฐานฐานหน้ากอกับสืบเจดอนเก้งใหม่มาโฮมเป็นจุ้มเหลวกันดั้งเจดอนเก้งใหม่โฮมกันทักษาสภาวะฟิงตื้นเป็นเฮ็ดเฮาจั่นล้มถวยเจออันลีต้องฟ้าแสนเสออัมมีหมอกกวนกองกวนโม

มื่อซุงค่าเมื่อซุงพี่น้องผู้ยินถอนมาเขากูก็กูเกิลค่ะทบกันที่ในตอนการห้องบ่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในถึงมาในวันพุธที่13เดือนทวนหา2เฮงปลาย26ปีได้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จะใน3ปากปลาย88คู่เป็นเดือน6รอง12คำเป็นวันพฤชมงคลเนี่ยค่ะเป็นวันอันลำลองตั้งเมืองซึ่งไทยเป็นอันหวานเจอพันในนั้นค่ะเยาะกอบุญก็ถือตักนายกันว่าปีในมาเขาเต้านำแต่เป็นฮือแต่การกล้าการใครที่เป็นฮือเจียงหลังในค่ะอ๋อในก็มาฝากตอนจุดถึงปีน้องเขาสิเป็นวันลือการตอนนักกุ้นอันเหตุการณ์หาบการคุณเขาในค่ะ

เอาค่ะคำนี้เขาค่ะมาถอมด้วยเกี่ยวกับไปลงปื้นหูตั้งหันเกี่ยวว่าซื้อมันว่าโตซาในนั่นค่ะโตซาแน่จังเอาเหยียนตั้งหูเฮานั่นจมหายแปดอยู่พ่องเมื่อโตซาตึกออกอยู่เซเฮ็ดสร้างกว่านั่นเตจังเป็นลองลู่ซุ้มอันเอาขึ้นอําไลนั่นอยู่ป้อมเอาโตซาออกหน้าเซเฮ็ดกว่าในปืนทางไห้นั่นก็ที่อ่ำจังเป็นม้าหนังเก่าค่ะโตซาอันว่าในปุ่นตาป้ายอยู่หลีนั่นก็อ่ำปันพ่อนดีสังก้นก็อันโตซาใหญ่นั่นเหมือนสัตว์เหม็นขึ้นเหม็นแค้วนั่นเย้าค่ะก้นตั้งน้ำนั่นเตะเคยเตะอ่ำเคยเข้าจำมันเปิ้นเตะแวไก่มันอยู่เย้าก้นโตซาใหญ่ในใกล้ๆเป็นหูไข่ผักเลียวแลเลือดหรือปอโตซาออกไหนหน้าตาเฮาเลี้ยงม้าในจึงเลือดหมักโหใจเฮาโพดเสียแลทางออกกว่าแห้งแห้งจอมเอ็นเลือดเฮาอยู่เย้าค่ะเอ็นเลือดอ่อนเฮามังเซนนั่นเลขเสเซนขนโหลูกก่อนมือออกโตซาเซนาตาเลี้ยงมานั่นเอ็นเลือดอ่อนเฮาแตกแล้วกว่าจึงนั่งหลอดน้ำแตกย้อนแห้งน้ำน้ำนั่นอยู่เย้าค่ะโปโตซาออกหนึ่งปอกเอ็นเลือดอ่อนเฮาเจ้านั่นแตกกว่าแตกกว่าตั้งน้ำตีกตีกแลกวนโตซาใหญ่ในกำปะนำเป็นตายผักกว่าอยู่เย้าค่ะโตซาอ่ำออนลีจังเอาขี่เสือหางในแลก้นอันออกโตซานั่นเหมือนนั่งยิบฐานไฟเลี้ยงสีเหมือนหนังยิบฐานไฟเหลียงเซซึ่งเสือเปิ้นเย่าไม่หนึ่งมันเตลึดไม่อ่อนตั้งไม่สองซ้ำเตไม่ป้าเปิ้นเย่าค่ะก้นออกโตซาในเหมือนหนังยิบขี้เซซึ่งเสือเปิ้นเย่าไม่หนึ่งมันเตเมียนอ่อนตั้งไม่สองเตเมียนป้าเปิ้นอันทิ้งปันก้าอย่าไปกว่าผาเปิ้นตำเปิ้นอย่าไปตกหวยนั่นเป็นเบรกมันหนังนั้นเย่าค่ะอันทิ้งปันใจโตซาเขาอย่าไป

เป็นเจ้าในอัมมี่ลวงเจ้าโตซาเหมือนหนังในแลเจ้าเจ้าเก่าก็ติกัดเย็นลีมาอยู่สุย้อนว่าทัดกัดเย็นตรานั่นฮอดมาได้เจอเก่าคาสิกัมนี่ตะกว่าหากว่าจู้ก็อันปันไลตั้งใครเจอลีตีเจ้าเก่านั่นเสป้ออยู่เศร้าในเกกังก็หมอปันตั้งใครเจอลีจึงจังป่นหลอดไหลตั้งตุกเจอสุกเจอจังหลอดเพกว่าอยู่เย่าค่ะกว่าตีตีเสกว่าเล่นตั้งเลียนเอ็นแห้งเสอันอันอันนั้นก็กว่าให้ตึงเล่นดุริยาเขาว่าอย่างเจิมเจอในห้องเพ่งความหลอกไล่ในตีเฮทายโตซานั้นลดยอมลงมากว่าอับน้ำเปียดอิ่มอิ่มสุกล่างเปียดอันหวยอันหังตั้งเสียงนั่นในใจเขาก็เต็มเมามาเต็มลมเจอมาลูอันปับลิกอันมนเมนำเจออันทิ้งโตซาแหละไลมีพ่อนลีกว่าข้าวหึงจังหนังจึงเขาว่าตีนั้นตีในว่าลีกอันแต้มไว้ลองนำเจอกว้างเจออันปันลองป่องเจอเนื้อเปิ้นเจิมเจอในมันก็ตีโตซาก็ตีหลุดยอมมาอยู่ในนั่นค่ะออพองตึกออกโตซาอยู่นั่นปิกซัมว่าตีไลเต็บตัดเสียลองในเซต้าอย่าครึ่งกลางเต็บตัดกำเหลวไปเทียงอิดอ่อนหนึ่งก่อนจังเด็กไว้เตียบตัดป้อปันข้าวย่ำไรหนังนันเสจังเตียบตัดจึงสู่เดลัยตั้งจมซื้ออยู่อ่ำห้างกว่าเจอแถมปัดเพียวนาการตำตีห้องหอก้นเท่าอ่ำนันตีลูกอ่อนผ่านป้อผ่านแม่กะลู่ล้อมด้วยถึงก้นอันเป็นกินนานาตีห้องยาป้อนันจึงสู่ก็ได้พูดถึงว่าสุกรรมลีดันหือเย้าในข้าอพ่อเป็นเจ้านันกวนเจ้าเก่าจังเด็กขึ้นสืบเป็นก้นกว่าเมื่อนาไรพ้องเมื่อก้นมังโก้เป็นกินอยู่เสจำเตตาอยู่นั่นพ้องมือก้นหมังก็เป็นตั้งเป็นเสเตไลเข้าห้องผ่าตัดอยู่นั่นเจ้าเก่าซ้ำอ่ำเป็นหนังเข่าเสอยู่ลีอยู่นั่นหลุดเลยจมซื้อเตเตวาวายาวในนั่นค่ะออย่าก็อย่าไปลืมค่ะนะป้อว่าเฮาคามีลงตั้งมูลเสื้อใจอยู่จึงเตอ่ำลาลีออกโตซาไลป้อออกโตซาจึงหูป่องว่าใจเฮานั่นเติมมองไว้ตั้งกินเจอเสียเปิงเปิงไว้อยู่ในนั่นค่ะออป้อเป็นนั้นจึงหลุดเลยกว่าหาอยู่จอมสภาวะเสือลือเจออ่ำนั่นกว่าอยู่จอมไตห่มเงาพระเป็นเจ้าโชแก้ป้อโตซาออกจึงลับตาอ่อนหย่อนตูหย่อนเจอเสถวยเจอเฮามันเพียนเพียนหมานหมานเสเอาเจอจับไว้ตีร่วมเข้าร่วมออกเสอ่านจ้อมเข้าออก1 2 3ให้ไหนเห็นมันกดติลดย่อมลองตั้งกัดเย็นมากกดตินําตื้อมาเทียงลูกก่อนว่าจังหนังไหนค่ะฝากไว้ปันพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะอ้อ

0: มาสงฆ์พ่อแม่พี่น้องพร้อมเสียงทะเลพี่น้องไทยทั้งหมดทั้งแสงกำในข้าวลุงเสี่ยวตอนในก่อเตรียมมาหลัดนี่ลองคือหักลูกไว้กินแห้งแปลงเงินใส่มือเท้าอันวันนั้นคนในรอกาวขนาดมีลูกกูก็ก้อยกับมีลูกอันวันนั้นเฮาขาจะได้หือสอนเฮ็ดหือแลให้พ่อได้กินแห้งลูกอ่อนเฮ็ดหือแลให้ลูกอ่อนเฮาขาป้อมหักพ่อหักแม่เฮ็ดหือแลให้ลูกอ่อนเฮาขาพ่ออย่าไปเหลือความและเฮาขาเป็นพ่อเป็นแม่นั้นเฮาจะได้สั่งสอนลูกซึ่งหืออันวันนั้นแค่ดอกไปทำไปยินเสียกรรมดีกว่าเฮาขาเปลี่ยนป่อเปลี่ยนเมเนี่ยมันมีอยู่ป่อมีสองเมียวฮะป่อมีเมียวหนึ่งนั่นหมอตั้งอนุญาตธรรมวาสาตั้งอ้อนชอนปันปันลูกเขาลานเขาตั้งแต่เกิดต่อเท่านั้นลูกอ่อนคำต้นยาขวัญอําต้นยาพ่อแหมสิปอกแต่ว่าป่อมีแทงซื้อเคือหนึ่งนั่นลูกมาหมดแล้วก็เชียงหลาเชียงท่าป่อเมเขานั่นฉันป่อคนสังสังเพราะลูกเขาผิดมาก็ปิดใส่มังใส่แหมใส่ทุบใส่เอาอันนั้นพังใส่เอาในทุบใส่ลูกอ่อนฉันป่อลืมตัวลืมหางซากว่าทางเสียงสิไหนก็มันก็เปลี่ยนมาสุดที่ว่าเป็นลูกวันไปหู้สังนี่นะมังปอกมังปอกนั้นเท่าสำเกลียวสลัมตัวซาเสียวแลลากขวัญวดใส่มังใส่อําหู้สักตีมันพวกในซึ่งตีกันในพวกว่าลูกเขาลูกพักลูกแก้งเรียกเป็นแต่เป็นเหนือกว่าพวกในเผลอติดทุกข้าเขานั่งเก่าเลยสำเร็จขึ้นเลี้ยงนะสมาห้ำเลี้ยงเขาสังมาเสียต้าในก็กดไม้อุปเดชวันเมืองเปิ้นก็ตีปันตามเขาก้นวันหน้าในก็เปิ้นเดี๋ยวว่าอ้ากูตายเป็นลูกเขาก็ไอ้หนอควายเป็นลูกเขาในมิภาวะครับย้อนนั้นแหละลูกอ้อนอันไหนก็ปือว่าเนื้อตึงมุมน่ะเปิ้นบอกว่าฮักวัวให้ผูกฮักลูกให้ตีในไทยเขาว่าพวกฮักวัวฮักควายในหลุมในมัดไว้พอฮักหลวนในหลุมในป้ออิดอิดอ้อนอ้อนป้ออันวันนั้นเพราะว่ามันผิดเอาหลัดปันตั้งผิดมันเสียดีๆงามๆว่าส่องผิดหรือลูกส่องผิดหรือผิดอ้อพอผิดในกอมาเตี๋ยปันตามเตี๋ยมในเฮ็ดแทงเอาข้อนั้นแป๊บตีกลุ่มกวนหนุ่มๆเขานั่นไว้นะหลวนนั้นมันเจ็บทันเหือก็ปือว่าตัวเขาหนุ่มขนาดหันน้ำตาเขาพอดีทุกซ้อมก่อนเลยพอเปลี่ยนคนมีเสียตราขนาดย้อนในแรกมันแสดงว่าอย่าไปให้แหมใส่พ่อแหมในสนามตัวชาปิดใส่มังใส่เอานั่นพามใส่ทุบใส่ด่วนพวกปินพวกปินปักทำพวกปินทุกคนทุกเยซ่ากว่าทางเสียงเสน่ห์มันกว่าสังมีเนาะเปิ้นสองห้องว่าพ่อเมย์สองสาวเนี่ยเปลี่ยนคู่เงาเก้าของลูกอ่อนเขาคำเดียวว่าเขาเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนเมย์เนี่ยโอ้ยมันเยอะหรอลูกคนนี้รักแหลมหนาเนี่ยข้อที่หนึ่งนั่นรู้ไรหมอยองขวัญลาดขวัญความดีความงามลูกเขาเหย่าเย่าเปิ้นให้นันปอลูกเขาเหย่าเย่าเปิ้นให้นันเมเนี่ยลูกเขาก็เหย่าเย่าหลวยให้นันให้นายเออเนี่ยลาดปันดีๆสองอย่าไปหลอกเพราะว่าเขาหลอกพวกในสิ่งพวกอย่างมากเขาสมดีหลอกเปิ้นนังเขาก็เปิ้นหลอกอันว่าไงมันจืมเสด็มกำเพดองเด็กเขามานั่นฮะก็ไม่ได้อุ้มหูเมื่อซื้อเลยควบหูเมื่อนั่นเอาปีน้ำหนาเลิกมาเลยลูกอ่านน้ำใกล้กว่ามันทำมีพวกในสิ่งอ๋อไอ้เจ้าว่าปอมีหลอกเก่าเนี่ยพวกเป็นนันมันก็ถังเป็นความดีมันเลยขึ้นหลอกเปิ้นขึ้นนั่นอย่าไปเลี้ยนว่าพอหลอนให้หลอนใครวะเนี่ยจึงอย่าไปให้กําเตียซื้อมาปันกาลํานึงเตียซื้อมาปันขมุนมาเตียซื้อมาปันนั่นไหนพอหลอนเตียมาปันเฮาสั่นซื้อปันพร้อมซื้อปันก็อ้าวอันนี้พอมีเฮาเป็ดเหรียญลงนี่มันสิฮู้กําเดียวอย่าเปียเต็กเตียงว่าคํานี้อย่าเปียเต็กเตียงนี่มันจังว่าเมื่อติไลก็อยู่กันนั้นเมื่อเต็มได้1เมื่อติได้นั่งกันนั้นเมื่อติได้นอนกันไหนกําไหนพอเต็กเตียงซิไหนพออย่ามามันก็ถังซื้อซามันทําขึ้นน่ะเต็กเตียงพุ่นน่ะเป้กินเพิ่นแท้ก็ปูว่าลูกมาวันไหนก็เลยยินเสียงท่าเสียงป้อเสียงกินเสียงหลาควนหลีอันวะไหนเพราะว่าเขาได้พิษกันนั่นพอมีลูกมีลางเนี่ยเพิ่นย่ำท่ากันว่ากันเนี่ยเพิ่นขึ้นยิ้มต่อกันก่อนให้ลูกเขากว่าต่างตีเสียสองก้อยขึ้นหลัดกันเพราะสำเร็จหลาเอาท่านหลวนก็ถังซึ้งใส่มันความขึ้นหลาเหมือนพ่อเหมือนเมย์มันนั่นขึ้นหนังเก่าแล้วนะพกเนี่ยปันตั้งหลีว่าเออลูกก็พ่อใหญ่มาจะได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ลูกก็จะได้เป็นคนหลงจะได้เป็นคนดีจะได้มหาเงินหาต้องนี่เอออันนี้ปันทางดีที่เต็กเจ็ดอ่อนโหเฮ็ดช่างการกูเชื่อกูเปิงมันเชื่อว่าหลวนเขากว่าเฮียนมาไหนก็เขาหลู่เลยอ่อนให้เขาด้วยให้เขาแต้มแต่เหตุการณ์เห็นงานก็เปิ้นเห็นอะไรเปิ้นเห็ดไหนอ่ะพ่อลูกเขาก็เรียกหนาวอันไหนเขาก็อยากความเดียวอันไหนนี่เขาลาดปันเช่นนั้นมันต้องไปเปลี่ยนพ่อดีไม่ดีว่ะอย่าเปียว่าเปลี่ยนลูกอ่อนอันวันนั้นที่ปวงมันพอมีแลก้นหลงเนื้อเฮือนไว้สติหันว่าลูกล่างหลานดินเขายังเป็นลูกอ่อนตึกเรียกอยู่ในแลที่ภายหน้าเขานั้นกะนับตัวหลักความป่วยความพังกับเป็นความป่วยความพังนั่นความมีร้อนมีเกียรนั่นน่ะความติ่มเขาลองเขาตานั่นปวดร้อนและยิ้มในมันถังสื่อสารมันขึ้นเอาหลานข้านับตัวเฮ็ดกับปวงกับเป็นนั่นนั่นเหมือนเจ้งว่าเขาเป็นผัวเมียกันลูกเขาก็มีเหรอเขาก็นอนซ้อมกันแน่จุบแก้มกันแน่เขาก็ถังใจเขาสำเร็จขึ้นอับเนเปิลขึ้นนั่นนะง่ายนับตัวกินกว่าก็เป็นจะให้กินเหล้าเนี่ยกินยาเนี่ยกินยามากเนี่ยกินอันหลีนั่นเพราะสำเพ็ดองกว่าพวกเนี่ยสิ่งเขาก็ถามว่าพวกเขามีเขาอ่อนเฮ็ดองมันเป็นสลาเขาคู่เขาลงเนี่ยมันตีเฮ็ดเยี่ยงกว่ามีอะไรขนาด
1: ลัวนั้นมันยามาหันเปิ้นยี้เปิ้นป้อกันมันก็ลัดคือยี้คือป้อที่ติละเจ้าลูกอันเล็กมันเหมือนกล้องถ่ายห่างกล้องถ่ายห่างนั้นกล้าเปลี่ยนหันเงินกินเฮ็ดทั้งหลายมันถ่ายเอาไว้ชิไว้ติ๊กๆเหมือนเจ้าลูกอันนั้นมันหันร้องรีร้องไห้มันเก็บเอาชิไว้ติ๊กๆเหมือนเจ้ากล้องถ่ายห่างก็มันถ่ายเอาชิไว้ในหูมันติ๊กๆอ่ะกูโซข้าวกูโซยามแค่ผ่านอันถ่ายไว้ในกล้องมันนั่นมือเรียกในเปื้อไปสุกไปล่างไปหันนำโตอีสังเสตาเพราะเขาก็อยากมากำในอันป้อไว้ถ่ายไว้มือเรียกตั้งหลายนั่นสุกเย้าล่างเย้าแลเปลี่ยนป้อมีมาห่างตัวดีซาตางเสงป้อมีสองเสาเปลี่ยนคู่เงาแลป้อมีก้นหลงในเฮือนในที่ได้มีตาหูลักแหลมตั้งกำดีก่อนลูกก่อนสองเปลี่ยนอธิสาตาลูกดีลูกทอดกเมียนี่ว่าเนาะก็ในข้อที่สองนั่นอย่าไปหลอกเพราะยังอยู่ดีกินหวานตื้นเปลี่ยนเมียวให้อันให้ล้วนในเปลี่ยนตั้งเอียนแห้งตาอยู่ดีตัวใส่เขาป้อมีก้นหลงสำคัญอันคันยินแลหลอกงึบกาเปลี่ยนเออมาให้หนามาเออกำก้นหยองเทมาเอาเอองูลงเตะมากันนั้นกันไอ้เออนะฮะล้วนเตะโกเอาหลอกกาป่องกาเป็นผู้ไรกูเสียมเรียกใหญ่มากว่าไก่ไปควายหาเลี้ยงต้องเลยเตะกว่าเกียกลางพงผู้ใหญ่ก้นหลงขึ้นรุ่มขึ้นใจโค้งกันเลยเอาเปลี่ยนอ่ำฮัดหลัดความอ่ำฮัดกว่าแร่เตะเปลี่ยนก้นตกยอดตกแต้มอ่ำฮัดอีหังโกโกอีหังโกโกติ๊กติ๊กเนาะเยอะในแร่กูบอกในปีน้องแต้วค่ะป้อล่องหลีในอ่ำสุฮัดขาใกล้ลาดเฉยๆว่าการหลีการทอดการเนียดการหลัดความการห่อหลีห่อตราการอุบโอกันล่องหลีในป้อฮัดเพราะสำการลากันล่ะการป้อการแหมในปอยในลามสำหัดหนาเช่นนั้นหัดยากันเช่นไหนสำหมอหนาเช่นไหนตีเต่งมังตีมังตีปอยเนี่ยมันสอนเตี๋ยสำหมอการต้นดาเดซอยซื่อคือวันเมืองเตืองการหลีกไล่ไปกำศาสนาเนี่ยพวกใครมีเซเลสำไปหู้กว่าหน่อยกำพองนั่นขนาดก็ไม่สำเดลาดว่าอย่าปีเหรียญว่าเพราะลูกอ่อนของใครความใครนอนเลยใกล้เปียกเหรียญว่านอนแล้วลูกเอ๋นอนแล้วนอนแล้วเพราะลูกมาก็เตี๋ยเลี้ยงมาขโมยเนอร์พอเมืองมาก็เตี๋ยปันมาเงินใส่ในเออกล้วยสำปันพวกเตี๋ยมากำเตี๋ยมาก่อนเหรียญแทงต่อถึงอย่างมาลองไล่เปียกเหรียญเนี่ยเขาถังเปลี่ยนการโกนเดี๋ยยิบตื้อเปียกเหรียญกวมเตี้ยนยิ้มมั่งส่งว่าง่ายว่าง่ายเหรียญง่ายเฮ็ดในกว่าตาเปลี่ยนก้นหลีก้นหนึ่งเนี่ยง่ายง่ายว่าจองอย่าปิดเหรียญเพราะเตี๋ยเฮ็ดก้อนหลวนในคณะเพราะสำกลุ่มเปียกติ๊กๆมันก็สำเตี้ยขึ้นอ่ะเปียกบนเฮ็ดเส้นหนังในที่ค่อยนั่งครับก็เนี่ยอย่าปิดเตี้ยเตียงหรอกเนี่ยเมื่อหนังว่าเฮ็ดได้กว่าเรียนนั่นแหละพร้อมความเฮ็ดเขาเตี๋ยลาดอู้สูเสียมข้อมือก็ได้ใส่ผีลู่ลงมาหักคอมาเออเสียเหล่อมเฮ็ดเมื่อป้วนปากหรือความพอเมเมื่อที่เปลี่ยนเส้นนั้นเส้นไหนเมื่อที่ตายให้เมื่อเปลี่ยนเส้นนั้นเส้นไหนความหัวความหายกูแลอะไรเฮ็ดกว่าปอกแล้วปอกนั่นเพราะหึงมาสี่น่ะลูกอ่อนสมหายเหนือพ่อเมอ่ำหักขึ้นอ่ำหมอลุ่มลาด้วยถึงแลตักฝ่ายพยานไก่พ่อเมเฮาเขาตั้งมนตั้งเสียงเตรียมเลยกินแห้งว่าอันนี้เลยว่าเด็กเก่งค่ะก็ไม่อย่าไปแก้มทำดอกเขาอ่ะตรงนี้พ้องลูกอ่อนเรียนล้นว่าสองสามกัมอ่ำถ่อมเสียงเมื่อนั่นป้ออำนันเมกาตะไลเตาญาหลักมาทุบเหียมปนาปลังก๊อกอ่ำไว้ป้อมันป้อกำมังปอกดินปิดป้อกิ่งหมกทูหมกทาว่าละเฮ็ดไหนแดอำสั่งถูกเลือดเขาออกเขาลู่กว่าเลี้ยวกว่าตักสั่งเป็นก้นหยองเปลี่ยนก้นอำลักหลีเลือดตกต้องเปลี่ยนเผือกเหลืองข้อขยายน้ำลูบเอียนตินมือลู่หักสร้างเปลี่ยนก้นตุกขิตาอำดิมลักอ้าอักเอินอ่านอำคืดกาปานเหมือนเปิ้นป้อเปลี่ยนในมาเพิ่นสำติว่าลูกเผือเปิ้นก็ชันว่าเป็นลูกเข้านั่นนังกะว่าเพราะลูกเข้าน่ะเขาสมาลูกเข้ามีลงลูกเข้าเป็นนั้นเป็นไหนก็เปื่อโต้ซาลงเขานั่นน่ะมังกว่าเขาผมมีพิษกันยายาห้ามกว่าตกใส่ลูกอันเป็นในเมื่อปอเมื่อกลุ่มกว่าหาจอมผอกกันนั้นกันในเป็นในเมื่อเมเมื่อพวกเฮ็ดเขาเฮ็ดพักลมเขาในกวงเปลี่ยนในมากับมีลูกมีเมเขาขยับตายหมดเนี่ยคนชายก็ผู้หญิงก็ไล่ผู้ชายคนนั้นเตียนลูกอันน้ำหูลองเขาผมมีพิษกันยายาสมาตากปันหัวหลวนเขาสมปมเมาโปดร่วมโปดทูนว่าจะไหนดูได้ฮักเออเขาเฮ็ดออกมาอย่างอันไหนแหละเดี๋ยวมาเลี้ยงเขาตัวเท่าตัวตายนั่นผมมาเลี้ยงเขาเหมือนลูกเขานะสำหรับลูกอันเปลี่ยนคือกระยะว่าก็เปลี่ยนลูกเขาอยู่ลีลีเนี่ยเขาหลุดได้หูกำเนิดลูกอันนั้นเขาสมอตายก็ไรอยู่เขาป้อเหี้ยมตายถึงไหนก็มันเป็นลูกเขาหนามันดีกว่ากันเลยก็ไอ้ต่องมันลีเนี่ยอันวันนั้นป้อลีเมลีเนี่ยเปิ้นเฮ็ดเมียเนี่ยนะกำเนิดหกเนี่ยปันตั้งดีว่าเขาเปลี่ยนป้อเปลี่ยนเมียนั่นอีหังก็ยาวลั่นเหล่าเป่าวันข้อสื่อความหลีถึงเขานอนก็มาเลยลูกเออนอนไหนนอนไหนป้อนอนไหนไหมป้อนอนลึกสำได้ลูกลาเออมาพอลูกลาเตรียมมียามวาลิกอันลิกเวมกาติดตกลื่นหงเฮนเออความหลีเขาเพ่มซะความซากเขาเพ่มหลีว่าสุภาษิตามังกรานี่มีความหลีเนี่ยอําเลิกที่อําเลิกลูกอ่อนก้นหลงผีเกียกสักเกียกก้นเกียกเหมือนกันเป็นมังกราลงว่าลองลาความหลีในคาเดลัดเนี่ยผมวัตถุอีกหนึ่งเมื่อนั้นน่ะมีอยู่ก้นสามก่อกว่าตังเลิกเรียกเขาลือกันันในสมหันปู่ล่าเนอปู่มูเซอหลงนั่นกว่าไรกวางตัวหนึ่งก็ว่าไอ้เมื่อย้อนเนื้อผู้มูเซอมาลูกเขากินเนี่ยวะเพิ่งกว่าไงเฮ้ยผู้มูเซอย้อนเนื้อไม่อินลูกเนี่ยวะผู้มูเซอเอาแทบออกที่ทางทับเนี่ยถึ่มปันมันเพิ่งมาอารู้เว้ยเนื้อเป็นทางทับเมื่อก็กำห่วงก็ย้อนมันปันเช่นไหนเออมาเอาไว้ก็ขึ้นกว่าเฮ้ย ลุงมูเซอย้อนกินเนื้อลุงเฮาอิดโลคิงนั่นก็เปียบเอาลูกข้างปลาเนื้อมันดีๆอีกหนึ่งทิ่มบันมันไปป้อตรงไหนก็ชุดเนี่ยว่ามากกว่าเผื่อมกว่าเพราะในเสียงมันว่าพอลุงมูเซอเขาอยู่ได้กินวันใส่ข้อมซ่าอยู่ขนอมเมื่อไหร่เขาก็ถูกไล่หอบมาญาติต่อกันเขาขาก็เด็กกว่าตั้งนั้นตั้งในเขาเอาในเขาขมาเวกันในไล่หันพอลุงเขาในเอ้ยมีฉุนมีลาบเตี้ยเตี้ยแดงขาก็เลยไม่ร้านปืนมีพักสังพอลุงเขาขามีสำเนียงตาใครไปเขาขากินฐานในความเป็นหังเอาใจกลุ่นหนาขนอใต้ก็เขาเนี่ยว่าปู่มูเซอหันว่ามันในหมอลัดนะอ๋อห้องกันว่าก็ก็เนื้อต้อมอย่างตั้งตัวพวกเป็นไงก็เอากว่ากินเฮ็ดได้ก็เอ๊ะก็ได้หาแท่งได้เอาเนื้อกวางมันนั่นปันเขาตั้งบดมันเขาเถินกว่าแท่งให้ปู่มูเซอนั่นเออลองตั้งหลักความเรียนว่าไหนมันเปลี่ยนเสียงไหนสุดที่มูเซอมันเนี่ยมูสักตรายบอกลูกอ่อนในก็มันไปหู้ขนาดเข้าขาหลุดเลยลาดปันชอนบันดีทีสองว่าห้องกันว่าก็ก็เนื้อต้อมอย่างตั้งตัวกำเนิดเจ็บอ่อนหัวเสียเฮ็ดว่ากำเนิดหนีตั้งปันก็ว่าชอนเฮ็ดก็ว่าการกวนเกิดต่อตายมีตั้งนำเสตาตีจับมัน1เฮ็ด2ลัด3กิน4กว่าจะตุอย่างกะและขนาด4เปิงกวยกะซื้อปิญญาตั้งหมอการมือตั้งหลายเหย่าเนื้อหมาย1เฮ็ดตั้งเอาอันอีกอันทําลัดความเหย่าเนื้อหมาย2ลัดตีเอาเตี๊ยกน้ําหาพื้นเสือไผหุงข้าวพักเหย่าเนื้อหมาย3กินตั้งเอาปากก้าหาเงินขึ้นวัดขึ้นจองตั้งหลายเหย่าเนื้อหมาย4กว่าเสื้อในพอมีกวนดงเตไหลอ่อนโหเปลี่ยนเปิงสิแลลัดนี่เฮ็ดนี่อ่อนกว่าอ่อนสังน้ําเดียวเมื่อนั่งหมักรอดกินกว่าค่อยรอบหัวซ้อมเฮ็ดเสื้อหน่อยเรื่องในสังว่าพ่อเมียสองเสาเปลี่ยนคู่เงาคู่หมักผิดในหมักผิดผูกต้นอ้อยก็ตัดไปได้เปลี่ยนต้นอ้อยมาว่าเนาะ

0: อ๋อค่ะเขาค้ามาถอมได้ปื้นหูตั้งหันอันหางเฮียนฝากตัวจนถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในในค่ะอ๋อลุงฟ้าลุงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กค่ะฟิงฟ้าฝนลมก่อแปกเปิงแหลกลายมาติ๊กติ๊กเย่าในแหละเดไลรู้เดไลอ่านเดไลด้วยในข่าวเงากันอยู่กูข้าวย่ำนั่นขนาดเนาะกำว่าได้เป็นย้อนเปออิงสันแผ่นดินไว้ว่าลอยไฟแตกว่าลิ้นหยัดผ้าผ่าเจอในแหละสังตูสัดเนื้อก้องเขาเลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายย้อนฝนตกป่นดีน้ำน้องน้ำหลุบน้ำน้องเป็นจูนำเป็นสึนามิเขาว่าลอยน้ำแข็งเจิมเสนาน้ำปังไหลสูงขึ้นมาเจอไหนเสซัดน้ำเขาก็เลยตายจอมตั้งน้ำตั้งหลายจอมหนังสภาวะฟิงตื้นเป็นอันเป็นอยู่นั่นในนั่นค่ะอ๋อกำกำไรเงินข่าวว่าล่มเลี่ยงลงปัดมาตั้งเมืองปุ่นเมืองไหนในเสและกูเมืองเมืองเลยต่อสู้ปัญหาลงอันในว่าอยู่กูข้าวย้ำนั่นเดียวค่ะหมวนตั้งในป้อเปลี่ยนข้าวใหม่ในฝนก็อ่ำตกผ้าผ่าผ้าหลังก็อ่ำมีค่ะเมื่อเหลวแต่ก็ย้อนฟิงฟ้ามันแปดเปิงแหลกลายมาแหละในข้าวใหม่ก็ฝนก็ตกผ้าก่อหลังน้ำก่อน้องล้มแรงลงปัดเป่าลงมาลินก็ลินกลดลินหยดลินหยาดลินปังเจอในในเมืองเฮาขาก็บ่ใครจอดตัวลงกว่ากูตีเหี่ยวในขาออกลองผ้าแมปในค่ะฝ้าแมปพ้องมือไม่แห้งหนานั่นล้มเตอ่ำนิ่มเตียงไหลมือข้าวล้มมันหมุนซุนไปฮอดมาเสียแล้วมือล้มอันลูกตั้งเสียงจ้านมันออกมาแลล้มอันลูกตั้งไผวันตกมาหบกันในนั่นล้มเตอ่ำนิ่มเสียแล้วตกขึ้นกว่าเนื้อตั้งเหนือเหย่าเสียก็เฮ็ดให้หมอกกุมเขานั่นมาขับใหญ่กันไว้เมื่อร่วมแลหมอกกุมอันกามมาญากันนั่นติออกเป็นผ้าแมบว่าไหนค่ะลองฝ้าผ่าไหนค่ะย้อนหมอกกุมเจอในมาดุมกันไว้เสียแลเนื้อหมอกกุมนั่นซ้ำมีถัดไฟอันผู้ตั้งอันแม่แลมือกว่าญาถัดเฮาไม่หลงนั่นเต็มหมับเป็นผ้าแมบมาพ้องเฮาเฮาขาวนั่นไม่หนาในนั่นร่วมซ้ำมาผ่าญาเสียแลจังออกเสียงมาเป็นเสียงผ้าหลังปลึ้งปลั่งให้ในนั่นขนาดเนาะพ้องเมื่อถัดไฟอันผู้อันแม่อันมีอยู่ในหมอกกุมหนังกันหล่อกันย่ากันและสังกว่าตุ้มย่าถัดอันมีตีตนไม่อันอยู่จอมห้องก่อไก่นั่นห้องว่าผ้าผ่าว่าเจ้าหนังไหนเยี่ยวไหนค่ะนึกว่าในผ้าผ่าอันลูกตั้งเนื้อกลางหาวเสผ่าลงมาเดมีหมอกหนึ่งเหงแปดปากปอกค่ะหนึ่งจะกันผ้าเดผ่าลงมาในมีหมอกหกปากปอกเสอันลงมาถึงเนื้อลิ้นแต่มีหมอกหนึ่งปากปอกกล้วยว่าเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อตั้งไม่ของฝ้าผาในห้อนไม่แห้งถึง 30,000 ต่อ 50,000 ดีกรีฟาเรนไฮต์และไม่เหลือตั้งไม่เนลิน3ปุ่นต่อ5ปุ่นในค่ะก้นอันเลยถูกเนี้ยผ้าผ่า3ปุ่นในตา2ปุ่นเลยถูกฝ้าผ่าเมื่อตึกมีตั้งนอกเฮิ้นในก้นอันเลยถูกฝ้าผ่าตา3ก้อนนั้นมีตาก้อนนึงก้อยอันเตอําตายในก้นถูกผ้าผ่าตายนั้นตา80หาวากในเป็นก้นใจหนุ่มก้นอันไปก้นอันปลายฝ้าผ่าผ้าลังเสกว่าโซ่ไตคมไม่เสียแรงเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นมีอยู่10วักต่อ10ภาวะในก้นเนี้ยผ้าผ่าตายนั่นกำนำเป็นก้นเหตุการณ์ให้การหน้าว่าเจ้าหนังในคาออย้อนฟิงฝ้าหลากหลายแลล่มเลี่ยงปัดเป่ามาเฮ็บตกต้นไม้ล่มอีกตั้งเฮือเฮือนเยลู่แล้วตั้งนำนั่นอยู่ว่าเจ้าหนังในค่ะเฮาซ้ำติเลยเฮ็ดจึงหือตีรถฝ้าผ่าหลาในนั่นค่ะอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปลูกจุกสังมีในน้ำมีในนามีในเฮือเจอไหนจึงขึ้นหาเนื้อก้องไว้ไว้คาแลสั่งเจ้าก็ยิบไว้เครื่องอันป้าทัดเล็กจึงจึนว่าเจอไหนจึงวุดเป็ดไว้ไว้ค่ะอย่าไปขี่รถเครื่องอย่าไปขี่รถถิบอย่าไปยิบควันพัดกรอบในคณะอย่าไปยิบกันเม็ดป้าพ่อขนโหเจ้าเก่ารอตังมาเนื่นนางเจ้าเก่ารอเจ็บมาจังไหนจึงนางแปดเสกําเหลวค่ะแลย้อนว่าผ้าเตผ่าเจ้าเก่าเย่านางกองงองกอดโหเข่าเสกมโหไว้ค่ะอย่าให้ล้มปิ่นตะไคร้อย่าไปให้ล้มปิดตะไคร้ลงน้องกว่านั่นค่ะเนาะปลายหาส่วนอยู่ในห้องก่อไก่ลงในกาเจอในในห้องก่อไก่นั่นก็อยู่ในกลางมันรถเพลหรือเสเปิ้นอย่าไปกะกับฟนอย่าไปอุบโทรศัพท์อย่าไปยิบเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่าไปยิบหลอดน้ำอย่าไปอยู่จำหู้แรงพักตูอมล้มเจ้าไหนอย่าไปกะอยู่จำมันเนี่ยค่ะย้อนนั้นแหละผู้เลยเผยใจอันป้อมคำในป้อมมาคือหลงไว้เพราะว่าถึงข้าวผ้าเมียผ้าผ่าผ้าหลังมาในถอดเป็ดไว้ไว้ค่ะนะกำดีหยับคานเจอในคะเนาะก้นเจออันอยู่เศร้าในวานเสียเฮ็ดกินสวนไฮนานั่นไก่ย่าผ้าผ่าหรือเสเปิ้นแหละถูกปันตั้งหูลองผ้าผ่าในนำติเขาเด็ดๆในค่ะอ๋อย้อนอลุมฟ้าลงในไม่เฮียงมาติ๊กติ๊กเพศสภาวะก่อตื้นเตะเลยทบอ่ำห้างเยี่ยวในแหละถูกลีโฮมหาล็อกไล่แห่ห้ามแก้ไขไว้ลงนายอยู่หนังฮือเตอ่ำย่าผ้าผ่านั่นถูกเลยเฮ็ดจอมขอฟังอันนอคาหมอกลัดปันพี่น้องเขานั่นอยู่ว่าเจ้าหนังไหนค่ะ ในก็เป็นพื้นคู่เทียงหนึ่งอันฝากตอนจุดถึงพี่น้องเขาขาอ
1: ตอนดาในวันเมื่อไงเดี๋ยวผัดยานปอมไปปีปีน้องๆเขาเมื่อกว่ากว่าแนวคานะส่งขึ้นมาโฮมาทุบจมปอมไปปีปีน้องๆเขาเขาแทงย้อนซื้อปันกูก็กูก้นให้อยู่ลีก้างยานพี่เข็นปันเป็นก็หักเหลืองตึงปันให้มักมีเงินคำวันขึ้นให้หมอป้องให้ป่นยานพี่ให้มองเจอกันกูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิงขาหมูขาโน้นสุภาวันเชื้อสารวินย้อนซื้อสั่งถึงพี่น้องเขากูก็ให้ไลลีเสียออนต้อนเสียเก่ากันแหละอยู่ไกลห่างตั้งเป็นโควิด19กันให้กว่าไลก็รถพี่เข็นกันกูก็กูก้นค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงสาธารณสุขเปิดสถานีชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งที่จังหวัดสงขลาเน้นดูแลผู้ป่วยอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเปิดสถานชีวาภิบาลตรวจเยี่ยมศูนย์มะเร็งย้ำดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างทั่วถึง
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่โดยเป็นประธานในการเปิดสถานชีวาภิบาลบ้านเอื้อบุญอุ่นรักหมู่ที่1ตำบลบางกล่ำอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหัดใหญ่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้15เตียงปัจจุบันมีผู้ป่วยพักรักษาตัว6เตียงและที่ผ่านมาได้ให้การดูแลผู้ป่วยรวม39รายทั้งนี้ศูนย์มะเร็งดังกล่าวเปิดให้บริการฉายรังสีรักษาตั้งแต่ปี2564ปัจจุบันมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 1,000 รายต่อปีและให้บริการรักษากว่า 20,000 ครั้งต่อปีพร้อมขยายบริการด้านเคมีบำบัดและเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจรเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพทั้งด้านบุคลากรเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนากองทัพและกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ
11: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกหรือแลนแพ็กซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคมนี้ณรัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียเข้าร่วมกว่า15ประเทศพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ร่วมหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศระหว่างห่วงการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคการนำอากาศยานไร้คนขับ และการต่อต้าน UAV เข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในป่าภูเขาและการฝึกกระโดดร่มร่วมกันเพื่อหารือการและเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกคอร์ปอเรโกทั้งนี้บรรยากาศในการประชุมวันแรกเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนากองทัพบกให้มีศักยภาพสูงสุดครอบคลุมทุกมิติพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับกองทัพมิตรประเทศอย่างแน่นแฟ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณไปรษณีย์ไทยกว่า900แห่งทั่วประเทศ
12: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากมอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์จันลอยหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจและเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพณปัจจณีจังหวัดตากการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพณปัจจณีไทยกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้บูรณาการความร่วมมือกับบริษัทปัจจณีไทยจำกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดผ่านเครือข่ายปัจจณีไทยควบคู่กับการส่งเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยโดยไม่กระทบต่อกลไกตลาดณปัจจณีจังหวัดและปัจจณีอำเภอรวม946จุดทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนในชุมชนและบ้านที่ห่างไกลเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงกัญญาการสุขสวทตากรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่13พฤษภาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือรักเธอประเทศไทยโดยหลังออร์เคสตราครับชัดชัยสุขาวดีเป็นผู้แต่ง

ที่จบไปนั้นคือเพลงรักเธอประเทศไทยขับร้องโดยหลังออร์เคสตราค่ะสำหรับผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการคืนนี้จากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ขับร้องโดยคุณนภาหวังในธรรมชื่อเพลงเพื่อนไทย

นั่นคือเพลงเพื่อนไทยผลงานของพลตรีโรจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497นะคะคุณนภาวังในธรรมขับร้องค่ะฟังเพลงเพื่อนรักเก่าซึ่งเป็นเพลงแรกที่ครูปอชื่นประโยชน์หรือเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติแต่งและคุณฉลาวประสบศาสตร์ขับร้องเป็นเพลงแรกของครูปอชื่นประโยชน์เลยนะคะต่อได้เพื่อนตายโดยคุณรงธนวังน้อยค่ะเพลงนี้คำร้องมาจากนิราศพระแท่นดงรังทำนองโดยครูอารามขาวสะอาด

ลงเพื่อนรักเก่าและเพื่อนตายจบไปแล้วนะคะฟังคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงเพื่อนรักครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์ต่อได้เพื่อนขี้อ้อนเพลงนี้คุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2521ผลงานของทวีพงษ์มณีนินทร์และเพื่อนใจนักเพลงผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องโดยคุณบุษยารังสีเริ่มด้วยเพื่อนรัก

เพลงเกี่ยวกับเพื่อนจบไป3เพลงนั้นก็คือเพื่อนรักเพื่อนขี้อ้อนและเพื่อนใจนักเพลงชุดต่อไปเริ่มด้วยเสียงคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาค่ะคิดไปใจหายสุนทรยาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งคุณชาญเย็นแขในเพลงฉันยังคอยเธอคุณสไลด์ไกรเลิศและคุณเกษมมิลินทจินดาร่วมกันประพันธ์และเพลงที่3แมกไม้ละเมอพรทิพย์คีตเสวีบันทึกเสียงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์

จบไป3เพลงนั้นก็มีแมกไม้ละเมอก่อนหน้านั้นฉันยังคอยเธอและคิดไปใจหายคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะในเพลงเจ้าพระยาเศร้าต่อได้คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงใจนางเพลงนี้สอสุวรรณทัตและคุณมนัสปิติสารศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งและเพลงที่3คุณประสานศรีสิงหานนท์กับเพลงโศกรักเป็นผลงานของวงสไลและสหายค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นมีเจ้าพระยาเศร้าใจนางและโศกรักคุณเพียงพิศริวิไลในเพลงสอนน้องเราจะฟังกันต่อไปนี้เป็นผลงานของนนปิยานะคะและฝันดีแม่ยอดรักเนื้อร้องมาจากคำกลอนเก่าสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนทำนองเป็นของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติฝันดีแม่ยอดรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ขับร้องนะคะเป็นสองเพลงสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เราจะสื่อสารภาษาและย่อและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้าอ๋
2: อบุชเปอร์เ
1: มาซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

0: ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์55ปีพลังแห่งเสียงสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชนเชื่อมโยงข่าวสารความรู้และความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
0: ่สวทเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุข
2: ผู้คนเร็วผู้คนเก็บของเร็วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องเย็นเย็นลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเล่าก็โ
7: อเก็บปอเจชั่วได้เก็บบ้านต้องเดาจะไม่ใจคอมมอนจะหาสิทธิบัตรทองหรอสิทธิบัตรไปจำบัตรก็เมื่อใจเป่าก็รู้เจชั่วคอมมอนต่อเปล่าจะยังหาอีกอย่างก็เมื่อเป่าก็ยังหาแอปพลิเคชันสปสชลายสปสชเตาแล้วก็ยมูทอกรอพสตสถานีอนามัยลอนดาจะใจชั่วเป๋าเจ้าก็แล้วเตาเท่าก็แจ้งผู้สต้องมูทอเป๋าเนี่ยเขาสปสช1330กู้เตาเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนเราจะต้องดาวอวนบัตรชื่อไทยปวดเจ้าก็ม่วงไปเล่นบัตรกับไปตูจะมุ่งเจ้าก็จะเชิญวัวไฮตาบสนนอยังก็สับเป๋ามุสีหรือรู้เจชั่วหัวรู้เชิญย่อชินญาจารินก็แดงเดาเจก็ยังจุ่มมุทอแดงเดาแหล่งเป้าก็จะตูจือเจตูเขาจอตูหลอกปานเดียจอแล้วจะจันเดาเช่าเจเดาเถ่งได้เช่นหัวเตาซอหัวมั่วเชิญย่อย่อเขาแดงเดารู้เชิญย่อยังจุ่มย่อเขายิ่งท่าจ่าหัวรู้เจชั่วเดาใช้เชื่อก็เชื่อยังทอเป๋ารู้เจชั่วเดาเตา
8: เจ้าอีจงหนาจุกตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังอยู่ทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดเตาปูหาปังฟัวอาองพีเอ็มอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดเตากุญแยขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกึญย่อจวนเตาศูนย์อำนวยการหาตีไทยสวดเตาปูปังฟัวอาองกึญย่อจวนเตาลู่เสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สูตงศูนย์จื้อเปอีอีอ๋อยี่ศูนย์ยี่รู้เสียงแจ้งใหม่ต เต้าเต๋าจู้ใจตีถ่ายเต้งเหม่งสวดตะกูหาปังฟัวอาองพีเอ็มออจุดจื้อไม่ยอขอเชยตื้อจื้อเต้าใจเก๋แข็งจอใจกวดเหล่าเต้าลุงเต๋าตุแอฟไฟดีมาช้อเหล่าเนอร์จื้อฮาเหล่าจัวต่อเต้ช้างปัวเหล่าหูเช่หูจอเหล่าเต้ขยะเต้กินตรงขัวบล้องขัวชัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหล่าจื้อรอนุติอีลูอีหลินดูมองจูนุติไปเจ้าอีลูจื้อหลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยอเล่งตื้อเหล่ายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลู่เสงแจ้งใหม่ลู่กงอัวอีปังดูทีมแจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจื้อปูมัวปังฟัวอาองเล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชาโม่เก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมองเต่าเกล้ท่องปล่อยหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้งเบอร์สุต้องสูงจื้อเป้อ๋อชังเจ้าสูนเจ้าหยี่ลอชื่อสูนจั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชังจั่ว

อู

Mm-hmm.

เงี้ยวจงอีจงนาจึกตีนิ่งจังสวดเล่าจวนนู้วันพฤหัสบดีนู้ตีเก่าเปล่าลูกจื้อหลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุญยังจั่วลิงเร่นแห่งเก่ายีตกจากคือกังนู้นัวยอดจั่วหัวปีกีหย่อนยังจั่วลิงเร่นแห่งเก่าจั่วตกจากคือกังปีกีหย่อนยู่หยงนัวหย่อนยังจั่วแห่งหยงมานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างรงชาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาโลมงดอกลูกเสงเชงใหม่ต้นซื้ออีจงนาซึกตีนิ่งจังสวดเล่าวันได้นัวจะอยู่ถอยอีจงนาซึกตีนิ่งจังสวดเล่ากูเม่งกังลูใช้ห้างกังลูนงยอดโซโหเพจเฟซบุ๊กมาทอกว่าไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีเหลงอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปัวยังเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมากูเออช่องดาวจะไม่สวดเล่าก็ไม่ปังชั้นรังสู่ต้องจัวฮาโลมงดอกลูกเสียงเชียงใหม่อ๋อเอตังกินนัวเจกูกูหวังฮัจยาชาฮาตาไม่สวดเล่าอยู่ลุงรูกุญย้ออวพงยืดเถ่าปีมองจูจัวเถ่าสาววันได้นัวเจกูตู้มัวอีร่างลูจ้ากุย่อเจ้งเสียงเจาะร่างลูจ้าลุ่มใบฮาตาเก้าเจ้าจีสีเต่าลูจ้อจัวสวดเล่าเต่านงกงกิลอเจตังมาส่วนซื้อหนัวเจกูยัวมัวอีช้างสูสื่อคือฮาจูจอสิทธิ์บัตรทองจัวจอต้นแห่งคือมงอัวจอตุ๊จอมงอัวจอตุ๊จอเอเตาปวดสู้สารเหล่าจอโลถังจัวสวดเล่าเตาเป้ามาจอหนูจื้อปัวเตาเต่าต้วนทัวเต่าลิงหนูหัตตาจ้อหนูจื้อคณะรัฐมนตรีอ๋อกูเตาปุจงหอกูตาปุจงจั่วสิทธิ์บันทองจั่วจะต้นเองคืออัวฮีโร่เราสิเหาะอัวตุ๊กจอนเนอะมาปุ้ยหัวใช้หัวจอต้นเองปุ้ยหัวใช้หัวจอตุ๊กจอคือเต้าจอตุ๊กจอคือเต้าเสียสละเดาจู่กี้ซึ่งเต้าซื้อตัวย้อนส่วนเดากี่เต้ไทยกัมพูชาจู่กว่าจอตุ๊กจอเดาเลยครอบครัวลอสยอจีนเองเหรอตุ๊กจอเดาเลยจีนเองเต้าใจสิทธิ์คูม้อพยาบาลหอเต้าคูม้อบ่าวเกาเลยจอข้าราชการเนาะเลยคือจอข้าราชการเนาะมาตัวหนูจู่กูหัวนายอนุทินชาญวีรกุลย่อนายกรัฐมนตรี5รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกูย่อตู่ประธานอันดับกี้ประชุมคณะรัฐมนตรีย่อส่วนดับทำเนียบรัฐบาลมาจอคณะรัฐมนตรีพวกกูมั่วมติอนุมัติจออันย่างบประมาณย่อส่วนยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วกูย่อจองบกลางไรการเงินสำรองรายการเงินสำรองคือเจ้าลูกอัวจ๋อหนูคือย่อกรณีฉุกเฉินคือยังเล่นเต่าเปล่าเสงจื้อเปล่าเสงจื้อหวังอ้อเชงไปปัวถอดเสือเปล่าปัวเหรอนี่ย่อเปล่าปัวจื้อเจ้าอ้อล้านหนอเปล่าปัวจื้อเจ้าอ้อล้านไปเสงจื้อหวังบาเนอะมาผู้อยู่มั่วจอญาหนัวเจ้าลูกปังจั่วจอตู้จอคือเตาใจผลกระทบดอกลูกจีฮะดอกหนึ่งจู่กีซะกีสังลอสยอลูชาหนอดอกกีคือซึ่งดาวซึ่งตัวย้อนส่วนดอกเตยเชอไทยฮะกัมพูชาคือยังเล่นดอกจั่วเจ้าอีแหล่งมาปัวมดไฟอัวกองบัญชาการกองทัพไทยเก้าอี้ล้านบาทหนอหัวจอกองทัพบกเปล่าปัวเปล่าปัวเก่าจั่วจุดยี่เจ้าเจือล้านบาทเนาะห้าย้อนส่วนดอกกองทัพเรือเน่งเก่าอี้ล้านบาทมาจะทำหนูซื้อย้อนหนูจือคณะรัฐมนตรีหัดเจ๋งดำเนินโครงการสิทธิ์บัตรทองจั่วเจ้าต้นแห่งคือจ้อสิทธิ์บัตรทองฮีโร่เนาะหรือใช้หัวจ้อข้าราชการทหารคือเตาปวดสุชามงเหล่าเลเชงเรลอสยอหนูเต้หนึ่งใจแน่งเนาะหนึ่งใจแน่งมาปัวอยู่ว่ามั่ว
จอสิทธิ์บัตรทองจู่กว่าใช้หัวจอต้นแห่งหนัวมาผู้หาตาผู้อยู่ใช้หัวจอใจในเกือบจอตู้จอเลยใจในเกือบเต้าปวดสุชาเหล่าย้อนในเก่าช่างเล็กหนัวมาหัวมั่วเกือบผัวใช้หัวทางซอยหยอบเล้าเจ้าเล็กโอเคเนอะมาจอสิทธิประโยชน์เกือบหัวเต้าใช้หัวหอยเกือบหัวเต้าใช้หัวมาหัวเบาเกาเลยจอหนูจื้อข้าราชการหนอห้าผู้อยู่คงจะสิทธิ์รักษาพยาบาลเดิมอ่านดอกไกลสิทธิ์บัตรทองมองจัวสิทธิ์รักษาพยาบาลคือจงอย่างเลยจอข้าราชการมาผู้อยู่มู่ความต่อเนื่องย่อจอสิทธิ์หัดเฉ่งย่อจนกว่าคืออยู่เตาใจจอสิทธิ์พยาบาลหรืออย่างเจ้าเลยจุกกิจใจหนอเอกิใช้หัวจอมิหัวย่ออยู่เตาใจจอสิทธิ์เลยคือหัวตั้งกูหันแล้วอ๋อเลยจอสิทธิ์เลยคือข้าราชการจนกว่าคือจอมิหัวจอตุ้ดจอเลยมิหัวแล้วหรออยู่ลู่หรออยู่ลู่บรรลุนิติภาวะมาเลยหมังจานเนอเจกูย่ออีขอคือจงช่างเปล่าจัวจอต้นแห่งอวดตุ๊จอคือเตาปวดสุชาดอกสุกี้ซึ้งเตาซื้อตัวห้าเจกูจะหลุดทางคาจัวไม่สวดเราเตาเป้าเลยหนัวไอจวนซื้อหนัวเจกูยัวจอกังหลุดจออีช่างกี่หล่อเจจัวสวดเราเตานงกองกี่หล่อเจอวกี่จวนซื้อมาย่อจวนเตาร่างหนัวย่อกูย่อมัวอีช่างสวดปังเสงคือลุ่มไปหัวมองลูเน่งไปต่อชาคือยอดดีซื้อร่างจอดจัวสวดเหล่าเต้านงกองกี้ล้อใจอ้วกี้ไออีปลาโนเจไปเลยหมั่งจอดกลางลูน้องอีช้างสื่อจวนซื้อห้าน้องจอดฟัวจวดเล่นห่างจวนซื้อหรอ

ส่วนสนัวเจกุยอเจ้าทั้งทุนัวอีจังสุดสุดเจ้าลูกทางข้าจัวสวดลาตาเป้ามาย่อจัวมาจวนสนัวหอเจกุยอเจ้าทั้งทุนัวอีจังสุดสุดคือฮาจูดาวกี้คือปวดชวนจวดเจ้ากังม้อไวรัสหันตาจวดเจ้าต้นแห่งคือเต่ากี้ลงเต่าเตะชาวอเมริกาใต้เก่าไปรู้เสียงคือยอกลุ่มเสียงยัวจุเต่าลู่รายงานตัวหนอมาเจ้าตุนุจื้อคือหัวในแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์หอมานือยออธิบดีกรมควบคุมโรคเตาในพื้นที่ต้องในมงชวนจัวใช้ยอด่านหนอตามงชวนจัวฉางใช้ยอด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศยอจวนเตาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยอจวนนุติเก้าอี้ลุจจิ่นดูชงอเชงจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวมาจื้อฮาตาต่างชื่อหนัวยอดจูหูเต้เทาไทยมาเจ๋งจื้อเตาจื้อจะต้นแห่งคือเตาใจกังม้อเชื้อไวรัสฮันตาตั้งชื่อยอดจูต่างชื่อหนัวกุ้มว่าแนวโน้มคือยอดจูเตาเจ๋งฟังคัดกรองจอต้นแห่งคือเตากินเตาลู่เต้ชาวอเมริกาใต้เก่าไปลู่เก่าไปรู้เตยเฉาหนอเก่าไปรู้เตยเฉาคือย้อจัวช่วงคือจืดเท้าเจ้ารู้หลีเปลี่ยนหนัววันได้คือหยวงทางเตยเฉาท้ายมาจอต้นแห่งคือเต้ากี้ลูนเต่าจอเตยเฉากลุ่มเสี่ยงมาย้อจุดเต้าลู่รายงานตัวฮะลู่ซักประวัติจออาการคือเต้าใจจอกั้งหม้อจู่จัวจอเอกสารทอแปดหนอจอเอกสารทอแปดรอซุยอแบบแจ้งข้อมูลสุขภาพยอดจวนเดาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอ้วนได้คือยัวมองจัวขั้นคือชวนจวดยอดตัวเองกางลูจัวหูลูติดเฉยท้ายมายอฮาตันจื้อตัวตัวเองตือคือเต้ากิโลเอมั่วอาการป่วยรองอย่างได้คือเต้าใจยอกังม้อเชื้อไวรัสฮันต้าซึเล่กู้กู้อีจีนเต้ากลัวเลยไปเจ้าหยีองศาเซลเซียสห้ามมั่วจออาการอีอย่างคือมนจื้อรงเลยจอกั้งม้อวันระไวรัสฮันต้ายอบม้อเต้าฮาวมองก้าห้างเก่งๆจู่จั่วม้อปลังหนอม้อปลังสังดัวห้าจะเลคือ

通告那个可很喏嘛啊，有么老师要么不话讲嘛，叫教那提拨有啊啊，上梦村主哈，有到上梦村主为你采，要转到สถาบันบำราศอาสถาบันบำราศนราดูลหนอมาปุ่ยอยู่จอมมังจวกขอนัวมงฉันลูกเขาเปล่าเชยอหนึ่งมอดล้างจือห้าอยู่เตาแยกหนอแยกกักตัวเนาะอีแหล่งเนาะมาเนาะจัวต่างชื่อนวลดาวดันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศหัดเชงสังเนาะจนดักสังกัดกรมควบคุมโรคช่างเจ้าหยี่ขอเชิญด่านท่าอากาศยานเก่าช่างขอเชิญด่านท่าเรือเก่าหยี่ขอเชิญ5ด่านพรมแดนกุญย่อจัวทางบกลสยอเฉาเจ้าอางอ๋อมั่วไปเจ้าจั่วขอเชิญมาหาเจงเข้มงวดเดาจู้กี้คือยัวใช้หัวเจ้าต้นให้คือจ่อจ่อกังม้อย่อจั่วหรือลูกติเชิญดังลูกจู้หูติเชิญซื้อเล่เดาจ้องก็เรือสำราญห้าพวกหาเจงดำเนินการซื้อเลยนุติจั่วลูกจื้อหลินดูชงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วนัวลูมาจื้อหาตามั่วกีคัดกรองผู้เจ้าต้นเองคือเต้ากินเต่าลูกติชาวอเมริกาใต้ตั้งชอคือยอดส่วนเต่าอเมริกาใต้เองเต้ากีลูกจะหูติชาวท้ายอ๋อมามั่วตั้งชอย่อเปล่าปวดยังเจ้าเล่งเฉลี่ยย่ออีปวดซื้อเจ้าช่างแรงต่ออินูหนอมาหาเจงจื้อซื้อหาตามั่วเจ้าต้นให้คือเตาใจเจาะกังม้อนหนัวมาเจ้าหนูซื้อคือยอดส่วนเดาถ้าอากาศยานหาเจงมั่วเจ้าต้นให้คือเตากินเตาลูกเต้ชอยอเมริกาใต้โลเดาช่างปล่อยยอดซื้อลำดับวันเดย์ยอนยอดส่วนเดาถ้าอากาศยานสวนนภูมิไปปัวช่างเจ้าอีแรงเชียงใหม่แนงเกาหลีแรงดอนเมืองเน่งเก่าช่างแรงภูเก็ตเน่งเก่าแรงห้ากระบี่อ้อแรงหนอมาสวดเล่ากู้ยัวจุเตาจิงฟางอยู่ถูกแข่งตัวสองห้าวีอ้อนุนวลยอดส่วนเตารู้เต้เชอร์อเมริกาใต้หอลอสยอนยอดส่วนช่างติโอมาพวกกู้มวดเจอต้นแห่งคือเตาใจโจกังม้อไวรัสฮันตาหนัวอ้อไปแรงห้ามาอ้วจัวหัดเจ๋งมั่วความรุนแรงคือเตาปวดสู้ชายย่องหยีห้าหอมาเจอหนุ่มซื้อพวกสารเลยเข้มงวดดอกขอกีคือยัวชนสวดเจ้าต้นแห่งคือกางรูจูหูติเชิดท้ายหัวย้อนหนัดซื้อคือที่นิ่งจางสวดเรากู้ยัวจูเตาเจียงฟังยูทูเข่งตัวสองห้าอนุนวลเจ้ากางหม้อหนัวหนึ่งระบาดลอสยอดหนึ่งชื่อกี่อ๋อมาอดซัวยูกู้ชันใช้เกลี่ยฮะอุลเลจหนุ่มซื้อพวกหากว่ายัวจูเตามึงยัวจ้อนน้ำยาฆ่าเชื้อรูจูหัวหูเจ้าอ๋อเอเต้เท่าคือยูยัวตัวว่างตัวเจ้านวลเจียยัวจูเตาสวดเจ้าชวนดาวได้เออยู่เลยมั่งตัววังตัวจีห้าสื่อเต้นต้องผู้คนสื่อเต้นเดาลูติไทยยูทูบแข่งวันได้จังเตมัวเตะหัวจัวย่อจัวเดาอยู่รู้วังรู้จีอย่างคือยูจูเป้าหอเอยูฮัตไตยูชี่เอนุ่มพงตัวยูมงคูมูจูหูยูรู้จีมากูมัวเป็นสื่อคือยูเต้าใจยกกั้งม้อหนัวตัวอย่างเก่าห้ามาสวดเล่ายูจูเต้าเจียงฟังยูทูบแข่งตัวทรงตักมงจัวต่อเต้คือมัวต้นแห่งจ้องจ้องลอยยูจูเต้าสื่อหลังเต้าบุคคลสื่อลุติถ่ายจอกังม้ออ่านเต่าๆอย่างหนูห้าอ๋อเต่าไปเปล่าชงหนูห่อลอสยอเอาไปนู่นัวห่อมามั่วจอเดาเดาอย่างกังม้อเคเลมาไหลเต้าบุคอนซื้อมาเจ๋งเจ๋งจัวไปสวดเราช่างเปล่าเนอะฮะยอน้อยอย่างของตั้งซื้อหล่อสวดเราโยจุเต่าสวดเตะมาสะเลตีถ่ายเต่าเดาเดาอย่างกังม้อเจกุจโลทางข้าจัวอีจงนาจึกตีนังจางสวดเราเต่าเปล่าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวเจยัวจอกังลูมั่วจอฟัวจวดเลยนางทางจัวสวดเล่าเต้าเป้าจวนซื้อมาจะหนูจื้อคือใช้หัวฟัวจวดเลยนางกูเต่าเต่าต้วนดัวเต่าฮาตาเจ้าฟัวจวดนู้นัวเจ้าฟัวจวดอยู่กูย่อจัวถังจวนนู้ห้าอยู่มัวนางคือยังเล่นเต่าช่างเจ้าแฟงปัวย่อจัวพังเก่าเตยอยู่มัวจวดลู่ห้าอยู่มัวนางลู่ลู่ย่อจัวเก่งขอเชิญย้อนเต่าลู่เสียงแม่ห้องสอน
เชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปางน่านพะเยาอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากแฮลุสิงกำแพงเพชรฟัวจัวจานยอกุเยงเล่นเต่าแนงเก่าอีโจนแนงเก่าเจ้าองศาเซลเซียสฟัวจัวกู้ยอกุเยงเล่นเต่าไปเจ้าอีโจไปเจ้าหยางองศาเซลเซียสยัวมัวจวนเจ้ากุเยงเล่นเต่าเก่าโจเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจวนนู้ติเก่าไปโจนู้ติเก่าเปล่าลุจื้อหลินตู้หนัวยมัวนางกุยังลินเต่าเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าฝั่งปัวย้อจัวพังเก่าเตยยมัวนางลุลุย้อจัวเก่งขอเฉลอหัวย้อจัวนู้ติเก่าจื้อจูนู้ติแนงเก่าลุจื้อหลินตู้หนัวมาอยู่มอนังกุยังเล่นเต่าเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าฝั่งปัวย้อจัวพังเก่าเตยมาอยู่มอนังลุลุย้อจัวย้อฝิ่นเต้าหอมมาอยู่มั่วนางลุลู่ย้อจัวเก่งขอเชิญเต่าช่างนู้ปงเต่าพังเก่าเต้เนาะมากูสวดเล่าย้อจู่เต่าเก่งฟังใช้หัวอยู่ทุกแข่งตัวสองห้าเล่นตือคือย้อจัวพังนู้ปงพังเก่าเต้มาย้อจู่เต่าเก่งฟังอยู่ทุกแข่งตัวสองห้าอวิปุหะตาอยู่มั่วนางลุเจ้าเจ้าจู่ช่างจับฝิ่นปัวมาฝิ่นเต้าย้อย้อจัวขอเชิญเต่าเนอะมาสุดเลยยอดสุดตาใช้หัวยูทูบแข่งตัวทรงห้าอนุนัวมวนนางลุลุแห้งเจยอดนอดล้างจุลอเลยหากว่ายอดสุดตาสวดเทจวกหูห้าสุดเหล่นตาผู้คนสุดติดท้ายยูทูบแข่งห้านางเตยชอสูสูอ๋อช่อนนางจะเข้าตัวเกินเนื้อนงนงตุ้งตู้จังเตยอวดสวยอยู่เตาใจเข้าถั่วยองหยีแห้งอ๋อเจกูยัวถังคาจวนเม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวซื้อเอ็งย้อนจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวมาอ้อนู้นัวย้อนจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวมาอ้อนู้นัวม่วนนางลู่แห่งเกลเลยหออินู้ลู่อีปลัวอินู้ลู่อีปลัวจื้อเฮาหาตาลู่ชัวชัวลู่ชื่อเฮาตั้งชื่อมาหยางคือยัวจองตู้เราซื้อยัวจองตู้เต่าเฮาหนัวเจกูมัวอีนู้หนัวเจกูมัวนางลู่อีปลัวลู่เลยฮะอ๋อเอ๋ย้อนจวนเต่าไม่ใจซอนี้ฟัวจัวจองเลยจังเราปู่มัวนางลู่ฮะสองเต่าตู้กงกี้เราใจเต่าจวนเต่าสู่ต้องจวนเต่าหนัวเราซื้อยัวเต่าสู่ต้องตัวกงกี้เราใจเต่าจวนเต่าตู้เบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป๋ยอ๋อช่างชาวศูนย์ศูนย์ช่างเต่าอ๋อเอ๋จวนจื้อหนัวเจกุยัวจอกังลู่จออีร่างกี้เราใจจัวสวดเล่าเต่านงกงกี้เราใจอัวกีจวนจื้อมันย้อจวนเต่าร่างหนัวยอดถอดต้นเต่าอีโตพงยืกือก็สืล้มไปหัวจิราพรหนัวมันก็ช่องดอยตัวหาตาสังนงร่างสวบังแสงหาตาอยู่หนะสือลุกเต่าตรงจัวรอหนอเอ๋ถอดมัวฟีจัวก็หนะฮะก็สือกือย้อจวนเต่าลู่รอห้วยฮะเต่าชุนนงอวกีฮะก็หาตามัวฟีมองจบพัวหาตาก้อนยุนยูก็หนะฮะก็สือก็เลยหนัวมากูสงสารก็คือก็กูช่องดอยตัวท้อกี้หล่อสิย้อจวนเต่าหนัวฮะเอกูกุมบางเต่าร่างสัวพังเสียงคือเล้าสิงย่างร่างคือฮาตาอยู่หนาซื้อลู่เตาตรงจัวรอเหล่าเจ็กวิโยมร่างหนัวยัดลู่จออวกก้อนลาตูฮะจอจัวสวดเหล่าเตาดูกระนองกล่องกี้หล่อใจอวกี้

mà xuân xứ nữa chơi vô lưu tên đông đông đợt mấy số lơ miễn giữ họ mà cụ ở trong đau chua ý tu nà chế cứ nhớ xuân chẳng lưu à âm thơ phố phá đợt lưu sáng tạc mà có cụ tàu đau xu tông tua hà ta nhớ chua đợt mấy lưu sáng tạc mà nàng lưu chua chua nụ lệ nụ nàng lưu chua chua nụ lệ à tặng sự cụ hòa tăng con đau xu tông tua đó lò nàng hạn tránh lưu cô kênh nụ mà cụ dông sát cơ cứ có chỉnh sau đó tua thọ từ họ có hạt chỉnh đào sử tông tua cổng ký lò dậy kha chùa bấy suốt lâu tao báo nhớ chùa đào sử tông chuẩn đặc nó ha e thọ chơi lút lang lú rô bú cho cang cho có ở trong đào chùa ít tu nà chế nhớ chùa đặc lú tròn tông tao ha có cú tàu đào sử tông tua hạt ta à ó nú nua mà năng lưu xua xua nú lê nhớ chuồn tập mê lưu rò đồng tao mà năng lưu xua xua nú lê à cứ yên lê à dù mua ý lưu lì bịa lưu nua lở nó mà gió năng hoa tăng nữa họ tăng kỳ nữa là cú hạt chỉnh lưu ha lưu cho năng cháo nữa lưu cho năng cháo e à phim lưu su xá lo ý mò tăng nữa lên nhục hóa à tô pika nữa sư nữa mà cú dòng xá cơ cứ có cú chỉnh đào sư tông tua công kỳ là dễ kha chua bấy suốt lâu tàu bao nhớ chuồn đầu sư tông chuồn đầu nữa ha e cú thọ chơi lút lang lưu rù bố chua có ua chào đào chua à ý trọng nạt sư cứ tin ninh chàng suốt lâu ha cứ mê cụ sang sticker đồng tao cờ tua chơi lút lang lú rô bố cho cụ mà cụ dòng sát cờ e thó chơi lút lang lú rô bố cho cán chúa mê ha ua trong đao chúa sạc xe giang mà có sông tàu tua hạt tà nhớ rông sơn dấu o bao nhà mà có nhớ chuồn tàu lú rò ban rôm xài tâm bồn ตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาค้อมานางนานุลูเลยเนอะมาหัวจัวจงจงเกเลยฮะเต้คงลงหล่อจงเกเลยหนอมากูจงชักก็คือก็กูเจ๋งช่างเต๋อตัวคาปูจัวไปสวดเลยเต่าเปล่าเนาะจวนเต่าสุดต้องจวนดักหนูฮะเอท้อเชิญลุดลังลุจูปูจอกังจอกอมาว่าจังดาวจะไม่ห้ากือไม่กู้สั่งสติกเกอร์ตัวใช้ลูกหลังลูกจูปุจกุนดาวเจอ่าส่วนซื้อหนัวกูหยัวจอกลางลูกจออีช่างกี่หล่อสิจัวสวดเล่าเต้านงกล่องกี่หล่อสิโอกี้ส่วนซื้อมาอ้อนุนัวเจจอหนุ่มจูปุฮะจูเขียวจะหนุ่มจูห่ออ่าอ้อนุนัวห่อเจจอพงยืนดาวดาวขอเชิญไม่กู้ดาวสู่ตรงตัวหาตาเพ่งม้วนนางลูกสู้สาฮาเพ่งม้วนนางลูกชดชั่วนู้เลยเนื้อมากูจงชักเกอร์ฮะกูหาจนไม่หาตาอ้อนนวลนางลูลูเหงมัวพายุ่งกลางเอมัวมวนนางเหงมาสวดเล่าอยู่สุตาใช้หัวอยู่ตุกแข้งตัวจงห่าอ๋อไอ้ส่วนจื้อหนัวเจยัวจอกังลูจออีร่างกี่หล่อสิจัวสวดเล่าเต้านองก่องกี่หล่อสิโอกี่ส่วนจื้อฮะมันย้อนส่วนดอกช่างหนัวยออยู่ลุมัวตูจื้อเจยย้อนส่วนดอกลู่จอปากคาเก่าก้อนดอกสุดตรงตัวหาตาสังนงเก่าเสียงมัวร่างสัวปังเสียงกือล้วมใบหาตาเข็งนุ่นดอกช้อนจีก็เจี๋ยกว่ามัวตื้อจีป้องหนัวมากุมงช้าเหล่าเจี๋ยก่อนมัวมัวอีร่างกือล้วมใบหาตายอเตียนนุ่นเดอร์ชอชินจีหนอเจกูกุมบางเตาเกิดมัวร่างนัวเหล่าเจก็กูอยู่มดจอวก้อนละตัวฮะจอจัวสวดเหล่าต้องดูก้อนหงกงกี้ละสิวกี้เอี๊ยปลาหนอเจถ้าจื้อหอตั้งชื่อหนอเจรู้ชื่อหอกูตู้อยู่ตั้งเหล่าชัวกูยังเล่นเดาเจ้านาทีหลักซื้อเจกูอยู่มัวเกิดมัวร่างสวดปังเสียงหนัวจะลูกจอวก้อนละตัวฮะจอจัวสวดเหล่าต้องนงกงกี้ละสิวกี้อัวร่างต่อกังเกิลย้อจัวตั้งกี้หนัวหลักซื้อเอตั้งกี้หนัวเจกูอยู่เศร้าสู่ต้องจัวเจจะเล่นนวลเสืออ๋อโอจังดาวจัวไม่สวดเลยคือเจ็งปังช่างรังสุดต้องจัวฮัลโหลมองเด็กลู่เสียงเจ้งใหม่ฮะลุนดูกูย่ออวบพงยืดเท่าปีเราจัวจัวเท่าสาวหนูฮะไอตั้งชื่อหนูลู่เสือเหยื่อตั้งเหล่าเจกูยัวสาวสุดต้องจัวเจจะเล่นนวลเสือเออีจังจังดูไปเลยหมักจอกังตัวซึ่งจุดลู่จัวเท่าลู่เสือเหยื่อเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งตั้งกี้หนูเจท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล่นชัวตู่จวนจู้จู้กี้นอกกังเหนียวจงเหนียวจงสวดเลย

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดทั่วทุกภาคเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้พร้อมสั่งระดมเครื่องจักรกลพร้อมช่วยประชาชนตลอด24ชั่วโมง
10: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนหลังพบแนวโน้มประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้โดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังรวม54จังหวัดแยกเป็นภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดขณะเดียวกันได้เตือนภัยคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันที่มีคลื่นสูง 2-3 เมตรในพื้นที่ภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขณะนี้ปภ.ได้ประสานไปยังจังหวัดเสี่ยงภัยและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อพร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันทีทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert หรือหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแจ้งเตือนหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระวังผู้แอบอ้างจูงใจจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชน
11: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยว่ามีกลุ่มผู้ไม่หวังดีอ้างตัวเป็นคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจูงใจให้ซื้อหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้เข้าห้องสมุดประชาชนระดับอำเภอโดยยื่นข้อเสนอเพื่อจูงใจชี้นำการจัดซื้อพร้อมระบุชื่อรายการหนังสือและสื่อการเรียนรู้พร้อมราคาไว้ล่วงหน้าจึงขอให้ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบข้อมูลหากได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าว ขอให้ตรวจสอบโดยตรงกับช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนดำเนินการใดๆซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างทุกประเภทต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณทุกประเภทมีขั้นตอนตามระเบียบราชการที่ชัดเจนและไม่มีนโยบายให้บุคคลภายนอกมาชี้นำการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะนี้ทั้งนี้หากพบเห็นพฤติการน่าสงสัยโปรดแจ้งกรมส่งเสริมการเรียนรู้รับทราบโดยทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสร่วมกับสอบต.และภาคีเครือข่ายการศึกษาเปิดกิจกรรม Kick Off AI Education สร้างห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับเยาวชนชายแดนใต้สู่โลกศตวรรษที่21
12: นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบต.เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อพลิกโฉมการเรียนรู้ยกระดับการอ่านและคิดวิเคราะห์ของเยาวชนด้วยพลังแห่ง AI โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บริหารสถานศึกษาคณาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมากเลขาธิการสอบต.กล่าวว่า AI จะช่วยวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนรายบุคคลทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทักษะสำคัญของเยาวชนในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งพัฒนาศักยภาพครูในการบูรณาการ AI เข้ากับการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างโอกาสทางสังคมและพัฒนาเยาวชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: โอ้พูดอะจ้า
3: โอ้ไม่ชอบเปอร์
2: เมื่อสุนค่ะ
3: ป๊อปว่า
2: เนาะจง
3: โอ้ดูทำไม
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: มะเร็งปากมดลูกรักษาได้ถ้าตรวจเจอระยะแรกหญิงไทยอายุ 30-59 ปีวันนี้รีบใช้สิทธิบัตรทองตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสถานพยาบาลในระบบบัตรทองหรือจองคิวตรวจผ่านแอปเป๋าตังเลือกกระเป๋าสุขภาพหรือขอรับชุดเก็บสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเองที่ร้านยาและคลินิกการพยาบาลสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมงใครๆก็รู้กันถุงยางอนามัยพกเอาไว้ช่วยได้ช่วยป้องกันโรคอันตรายที่มากับเพศสัมพันธ์ทั้งซิฟิลิสหนองในเอดไวรัสตับอักเสบบีหรือแม้แต่มะเร็งปากมดลูกช่วยป้องกันถ้ายังไม่อยากมีลูกหรือท้องไม่พร้อมตอนนี้แต่ที่ยังไม่รู้คือไม่ใช่สิทธิ์บัตรทองก็มีสิทธิ์ขอรับถุงยางอนามัยได้รวมถึงยาคุมกำเนิดฟรีสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง
5: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053112808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
6: ชาวบราวัติมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจิงชาวมองว่าอย่างไรอาเมซาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีใหม่ประกาศฝรั่งที่ห้าที่นี่ของพวกยังว่าห้าสัตว์ที่นี่สังเกตคนที่ตัวเองชดซื้อกู้ความมาคืออาโตทัชโชดกกับปากกับเมียนเบสเพียรุมีโดขยันรัวชุบดกสัตว์ความแบดต้มแบงอาโตทัชโชบดกอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นยังไงก็ยากระบบไฟดีค่อยยี่มาอนุญาตอยู่ไม่เหอะมาคืออาโตทัชชูหรอกอาทิตย์นี้ปีความว่าตุ๊ดสองมันยังไงฝาฝืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาจรหรอกอาทิตย์บ้างมันยังมาอาตุ๊ดชัวอาตุ๊ดเบียพะมวงงูมันยังอาวุธโทรแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันอาทิตย์นี้คือฝุ่นละอองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ยี่เบอร์โทรงูมันยังศ 053ง่ะอาทิเย112808ง่ะวิทยามาโงบัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยินดีปีมากที่ดีประกาศยุคพลังอ่ะอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยินดีรับฟังง่ะ

0: 小花不啦花花你呢怎么花你怎么啊我理数我多次的花不了啊我理数我把个公我们呀他今晚啊斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจะเอาวิทยุว่าโดยจะมองกันบรรยายี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ของบริตูลี่ยาสิทธิ์โฉกกว่าโดยจะที่ยินทาวฟิสบัวเฮไลฟ์สู่ยังไงยื่นชื่อเพลงว่าเฮสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476ว่างาเอารายการลิซุงงูไม่ยังเฮที่มุลาเฮงาหนีโมควันยีซาโมว่าเฮติฮวาด้วยในเนี่ยเฮโฉโมควันยีจิโมที่หนีมาเฮหนีฮวาหน้าที่หนีควันยีหน้าเนี่ยเสด็จงงาในเมที่ยิงโอเมียอาวลิโซอาบายเห็นยิบะเฮอาวเฮปารากะอาทิบะเฮนี่มีที่ยิมายี่ห้ายี่จื่อเห็นยินี่มีที่ยิบะเฮมิวยิงอ่ะจะมิวยิยี่โคยี่โตยี่จึงว่าโคอาทิบะเนี่ยอาวทายอาบังโอเมียนี่มีที่ยิมาสาห้ายี่จื่อสี่ยินี่มีที่ยิบะเฮนาลี่ยี่เตี้ยงอ่ะวันพฤหัสที่27เดือนมีนาคมเนี่ยพศก็คือ2568ที่โคมาง้องาอาวชิควาทามาสานิงาไลสวติสุทาวิทยุนาจาสุระคือคว้าง้องามาลิตุแจ่ก็คือนาจาคืองาอาทิตย์ทัศไทยฟลาชองมันก็ชื่อทุฟละมากกว่าดิฟละมันก็ชื่อพิควาวิทยุนาจาก็คืออันเมนเนี่ยอิเชตก็มาสือก็คืองาอาทิตย์อิชุปะฮันจ์ก็คืองาอาทิตย์แบบฟลาชอง
1: 小伙子，我和那俩那片那是在公安，俺的比个。小伙子，啊我咋出咱们活动活毕业一起去活哎，啊我一起活一起比啊不大，一起活人差了哎，那么个个大。啊我叫把每年那次的话，每年活么比那次哎的话，每年活么么。第二年里呀，啊我没活下班，啊我看不着。活下班那次咋办？我咋这么做哎？那小伙子。我那边，因那天嘛呀，你车子撞挨问起火嘛，啊我咋出啊？俺一起哇，喜欢那么火哇，火是中哎。你这怎么呀？啊，这时候一起火哪个嘛能留哇？啊，我做火时候撞啊。俺听别人笑话我，一句一起火我别人哎，一米吃我别人哦，喝着锅没也是流动哎。哎，是你底下哥来帮忙哎，这不人查过嘛多很当哎，我家哥来出下大忙哎，啊我一起火火边哎，俺听别人火也没有火香哎。电话我听一嘛，把让别人笑话我，我拿来注意说怕提子别哎，我没怕死啊，没拿帮忙哎，啊我李顺也没怕死帮哎，俺听嘛装我别人，我笑话我和过日流。哎，绿米绿米听话嘛，日绿咋个打嘛哎，绿米绿米听话嘛，绿狗哎，阿里嘛过嘛怕是的嘛，提示吧，阿们是你提示不办哎，阿提出狗呢，差不和两年不多哎，阿带话听话嘛，阿提狗呢，阿日绿带狗呢，提多一个人哎，阿提你吃提可多狗夫，阿提我们家，阿家干兄们家家里面大多狗夫哎，有天嘛和哈两个小伙不，阿们家问起话我们家。啊，小白，你哪怕装备被气球护肤进来，你哪天么和护队姑娘啊？我是因为那时候的这个别人哈里啥，俺去啥看嘛？你别让我笑话我啊！我下嘛住嘛哎，啊我那住下嘛住，每年我一那次一下住都给我们咋话？你啊哥来等等哎，俺笑话我，他们俩说嘛怕是这么和那次啊可合适的子啊？俺一那早上我每年过差不多对哎，啊家啊大哥。俺们伢直播子里那天话嘛，对我们伢每天可多客户，俺的伢一起话嘛，喝凉啊，啊那天周末吃白伢，这周末你周末白伢，节目哎，俺对我们小伙伴，我的加班过的话，我嘛谁拿装嘛装，俺们伢一个嘛就做不当，哎，俺们伢会员没去接一下，俺小朋友说会员叫我们伢拿过来洗都装哎。俺他妈和一起话嘛，这个的小伙伴，俺我那次来。还留我哎，那次白么和阿里面吃自转阿五嘛四百哎，是不如不那次多，是几多斤那次多哎？那些年说那次下大石头哎，我小伙伴阿五可汗嘛我们伢阿五咋多嘛来吃下？阿五咋多嘛我们伢就做小米的斤哎，就做吃来拍来米的嘛说的白哎，那片那些的嘛租金嘛是我们伢能用嘛是哪尼嘛是我们伢嘛起码吃多来拍的嘛。啊我拉出来拍本的嘛呀小伙伴的嘎啊我学和说啊学和学表面呀我来拍的嘛呀我也嘛是面试对你我们呀啊把起嘛能办嘛啊因那的嘛我面试对嘛没的 我学习如果我们来那么那个什么事呢对吧我让我们要学习如果我们吃呢而且对我最近我那天嘛主机嘛说我们要不一起吃了哎我来拍的嘛明明白明白可是该不一起吃门口和我咋吃的我们来拍的嘛就下吃喝哎我学习咱们过嘛我们要发现哎嘛咱们过我们要学习那片那是我我小伙伴小伙伴该那次那面在过年阿摩提子那出是不如不那次被门面让我和小伙伴俩是不如不那次阿妈是很笨的虽然比人别个当年比妈我们也好哎那那他是长一点有点是我比妈我们和好哎我和我他对过弟弟是让我们别人我母他们说哈都咋个哈脸嘛我四大妈我们讲我拿来比的那小伙伴那四大妈那做大妈算比的啊我那出现尸体嘛一起那哈俩我的那哈俩咋哈俩啊他们大路梯子提起我那个那小伙伴啊我和那出版面他们的你们夸张了我们呢下那出他的户户瑜伽们也哈妈妈他们里他们马家北和西北和你们啥东西咱们呀，大大户户家们呀，这两亩我们呢，这个哈呢，俺他妈和那俩别俺们那片那是在公安。

อาทีนี้เอาเสียว่าบุรังว่าเฮือดมาปีมาเอองาอาดมาสุจินชัดมาเฮือเอาเสียเกล็กเสียกำมาเฮือเป็นเอางาอย่าชมโมไม่เฮือเอาเสียข่าวบุรีสุดาเฮือที่เลปีมาเออที่เลสุจินชัดอาเทียบแบบเก่างาแบบเฮือยากที่เลแบบฝรั่งอ่ะสมองก็ไม่เฮือกว่าเราเฮือยาลายาทีนี่ควาสินเฮือปากเก่าที่เลช่วยมาจะงองาอาวุธมือบุ้งคือยาแบบฟลามังโอบัญญาอเมซางานเทวโอลิปาลิมางออาวุธเทมซาจำเนื้อชีวิตผู้บ่าวคืองออาวุธมือที่เป็นมาลาอาบามาระคือชีวิตจักกว่ามาอยู่จักกว่ามาคือยาอันนี้ถ้าชีวิตยาที่คือมาโมไม่ใช่ไงอเมซานี่คือจวนยาจวนก็คือยาอติยาเนียไม่ใช่ไงมีอันนี้บ่าวคืออาวุธเทอาวุลิปาลิมางออาวุจักกว่าจะเมื่อเธอไงอามาสาธิวราดิบชิพงมาปัจจุบันมีลาโถสูงมันอยากเหี้ยควาเหี้ยเจียมมาอาบามาระกัดชัวกับเบียมาคุณยาอันนี้แทนที่เป็นชิ้นยาตะกึ่มมาช่วยเบื้องของงาอามาสาเห็นยี่บะเหอโทรศัพท์มือเธอโจเฟบุกันยามาโจบะเหอเหี้ยควาเหี้ยมีเดียมาเหอจอยาสมองที่เด็กเบียงของงาอาทิตย์ปัญญาเหอยาเบียเหอวจะนึกจะชิดะงัวโวจะกว่าจะเมื่องาเท่าโวกรุงเยาวชนวัยรุ่งงาโวลิปันเลมาคือทีเดียวแต่มันจะถูกว่าคือปีมาคือทีเดียวอาจจะฉากคือเบื้องเชิงของงานยาสมุนที่แปลว่ามันจะคืองาโวลิปันเลมางาโวจะนึกจะชิปีขวางาโวอับบามาจางโวเป็นยังไงยาละคือทีเดียวมานานางวะกับเบี้ยกับช่วยปีขวานุยล่ามันนาคือทรวสักกับทุฟเยงาอับบาอามางออาลิจาอาลิจาคาลิจาอาชิปะฮันจวงไงงอนาจะเพื่อจวะผู้จะชื่อจะจวงไงมาจูเบคือกึอธิลียีเบชิจวงไงมันยากสมมติฉะกิละงอปีขวาวัวอับบามามาจูเบงขวาคืองออาวุลากุลาอามากว่าชิสุอาวุลามาก็เฮสุก็ตุยสุระคือทำไม่ดีงายละคืองามันนะคือทุฟุอาวุธมือละคือชุดจักงวะอาวุลากว่าชิสุอาวุลาฮิวลาสุงวะอาวุธที่เวจัดแทงบ่คืออาบามันบ่คืองาอาวุลาฉีดเสือมางวะก็ดูคือมีเสือมาเสือเสือมาดูงวะเอ็ดมาคือแต่นี่ดูจักนี่คือยาละคือชุดจักไม่ใช่งาอย่าชมมือที่เด็กชักกระลาชของงาอธิบายของมันยังงาอวบอาบามาจุสุมังชื่ออวบชมมืออวบอาเวียนยามแบงงาอวบละกว่าชิสุอวบละหิสุตะปูมาคือยาละคือเนื้อทำไม่ดีแบงงาชของงาอเมื่อสั่งก็บัญญัติจิกาถือว่าเนื้ออวบลิสุมาใส่เห็นยี่บะคืองอตามประเทศว่ามีเยี่ยมคือมีอางออธิบายคือหิควาคือมวนลามาคือยิ่งโคสุโมเอาว่าเคยด้วยมาเหอะซาลิโคงว่าโคแต่ก็ถือว่าซื้อโคซื้อมือซาจิ้งไม่เคยเอาหิควายล่ามาเขียนแต่ก็มาโจงอ่ะอาทิตย์หิควาทุกเวลามาเหอะมาจูบเฉยงาอาทิตย์ไปเอาวุฒิโมที่ไปมองไม่อยากเหอะสู้เหอะดูจะว่าเหอะงอ่ะเอาเวลาเหอะสีจ้าไปดูงาอาทิตย์ไปเหอะเอาวัวมาทะเลยี่จางอ่ะไม่อยากเหอะที่ไทยยี่ไปเฉยงาอาวุธมือเขยิมาเชียเหยิมาสักงอดูจะว่าเหอะดูจะว่าเหอะยิมาเชียยิมาสักงอไม่เนี่ยอาจจะคือดูจะเนี่ยว่าจะว่าร่างกายงออาวุธก็ดูก็มีสุขภาพมาขากเลียวสมุดแบบง่ะอาทิตย์ไปปีขวามาทะเลไปจางไม่เนี่ยเหอะอาบามาอาวุธสมุดชุ่มแรงง่ะยาละเหอะที่ไปฉากเกะง่ะเอาละหิวสูบละจ้าสูบละเหอะง่ะยาสีจางเสียอาชินุชาบะคือฮวากึจางวะวึกึจาวึกึกวะฮวากะเบงวะชิฮวากะอะวีลามะนางโอเปญะคือนูโมจาคืองวะฟูซาชิซาบะคืออะบัติมะบะอะมยังกะเกงวะติคุบะอีกุสุมวะงวะติมะคือกึชองาอะติเนคืออะคียะจะมะวะเฮอะวะซุมูญะงมเมญญะบะคือซูญะฟูซาชิซาคือญะติกะญะที่หนึ่งยามาเปล่างวะยานยาเอาละยาคือทูฟลากับเปล่าความงาเอาชุบยังมาคือขึ้นยาทีเลยนี่ก็เชื่อไปช่วงงาอาทิตย์ปัญญาคือเอาบามาจุสูงาเอาชุบหมูจุสูเอาละหิสูละคืออามาคืองาอีปืนชิ
กับเบกับกว่าเย่ง่ะอีลำอีลำมันนั่งไม่ใช่คือโทรศัพท์มือถือทูฟูงอ่ะเอามาใส่ให้ยิบะครับเฟซบุ๊กควายยุงไม่ใช่คือเอาวิดีโอคองอ่ะผีเมียมุนหรอกเขามาเคยยินหน้าง่ะปีข้าวบัวมอยยิบะคือเอายิเวลาแต่ควายนี่คือโทรศัพท์ทูฟูยิงอ่ะปกข้าวเชื่ออะไรง่ะเลยจำมันง่ะเอาสมุนไม่ใช่คือเอาสมุนแต่ทะเลฮือจักว่าง่อชื่อจักว่ามาลุติเออที่เรากว่าชื่อก้องไม่ใช่คือยาเป็นยาคือเอาวซื้อให้นี่คุณเนาะมีข้าบรุมีความมาคือติดกันมาจูบไปชิวงาหนูสียาคือเนี่ยหนูซื้อสิ่งเห็นคุณนะคือข้ามาในจิตจวบไปชิวงาอือทำไมยาคือยาชุ่มหัวทะเลแบบมากละชิวงาอาจจะเป็นยาอามาเอาวซื้อให้นี่คุณเนาะงาจูสีจวบพันพันเนื้อเชียงโอ้เป็นยาเอาชุ่มแทบฟืนะอาบามาเตฟยาละคือกว่าชิทารุติคือยาชิจันเชียอาชางว่าเป็นกุยเฮงอาชิจันเชียชิกวันเชียอันลูกกับเบนเชียบะคือวุกกว่าวุกกับเบงอควากับเบควากับจันเชียชิควางอาวุธสมบัติคือเอาละคือที่ตลอดที่สุดเลยคือตาจามาคือมาจงอ่ะที่นี่จงอ่ะเป็นยาคือยึดซื้อเป็นยาคือยาคือมาเจ้าชิควางไอ้ที่ไอ้กูเทคไปลองมันยาวแต่ว่าจากกูเหรอโอ้อะนี่เธอยาจะเธอมัวกว่าชีมัวตื่นจ้าเอ๊ยอาชีจะเชื่อมัวกับเหรอนู่นกูเทคยี่ห้อสลองมันยาดูจะเป็นยาคือกับมัวสิ่งความว่างอ่ะอาทิตย์เป็นยาคืออัมซายี่จื้อจ้าเทียงอ่ะยี่เวลาจ้าเธอเหรอไอ้กูชุ่มหมดเถอะอับบามาเถอะงัวเอาไปแล้วหิสูบแล้วกว่าชีจะได้เหรอไงยาละคือทำไม่ดีงาบมาใส่ยาเจ็บเจ็บที่ตะคนแรกเจ็บแต่ตะคนแรกเจ็บแท้คืองาที่ดีชาวกึ่งอ่ะทุ่มฟุ้ยงายาชุดใจจะคว้ากระจาเอาสูบแล้วคือเอาสูบแล้วคือที่ดีถัดลงตีไปช่วงงามาคือยาสูบคือที่ดีเสกลาช่วงงาอันนี้ก็คือเอาอมาคืองาเอาต่างประเทศจะสูบแบบปัจจุบันมีเวลาอย่างว่ามุ่งจะสูงว่าวิธีความหมอตัวความหมอยิ่งสูบามาแล้วมาทุ่มสูบคืองาหมอทุ่มฟุ้ยคืออามิทูฟูเอาชุ่มแล้วเฮกับเบกกว่าเองอ่ะถ้าชิดังวานะแบบกุยฮิวนังอ่ะเอาชุ่มเฮย่าเฮทีนี้ก็ทีนี้เฮเอ๋งว่าจ่าเทียนล้านเสือง่วนลิปันลิมาแทกับเบลามาเสือว่าแทกับชั่วลังมาเสือว่าชุ่มเนี่ยสุกุลเลสหุ่นยาจะเชื่อชื่อของอ่ะอาทิตย์เป็นยาชุ่มแล้วเฮงานยิ่งมาจะซาเจย่าละเฮดูจะเคยจะมาเฮถ้าดูจีเชื่อของอ่ะมาเฮเนี่ยเอาชุ่มแล้วที่เดียวชื่อจ่าฮวกจ่าฮือกจ่าเอาชุ่มแล้วกว่าโรตีมาติกาทวงมันยันว่าเอาชุ่มแล้วเขาหืบว่ามาเฮงว่าว่าสูบ้านพักคนชราไงสูว่าชุ่มจะกว่านี่นี่ฝ่ายจะมาคือแย่เฉพาะง่ะเอทีนี้ยังมันยังคือถ่ายเย่ง่ะเอาชุ่มได้ที่โรตีมาว่าเอาชุ่มได้มากว่าชิ้นงูมันยังก็มันยังเอาวัวก็คือยังจุ่มแม่เฉพาะง่ะมันคือวัวคือจุ่มยาวง่ะจุ่มแม่เฉพาะง่ะมันคือยังมาฆ่าง่ะอาทิตย์เป็นยังคือบามาตั้งคือยังกูเลยที่ถ่ายเยอะงาย่างเนี่ยคือเอาสิ่งเห็นคนนั้นย่างหาเครื่องเฟืองชิคงงาเอาสมุดมางาเครื่องเฟืองงาแต่ว่าย่างมันจุนเนี่ยคือเอาบุคคลมันจุนมาชิคงงาแต่ว่าเนี่ยคือบาตะกะถูกไหมคือบามาเฟืองกูบามาเนี่ยเปลี่ยวมาทั่วมาคือยังมาถ่ายเยอะชิคงงาเอาทีละยี่สิบเลยคือเอาบุคคลจุ่มแม่ชิคงงามาคือมาฆ่าแต่ว่าเอาทีละยี่สิบคือเอาสิ่งเห็นคนนั้นคืองาคือจะชิวจอมาคือมาจุนน้อยชิ้นนี้ก็คือมองว่าชิคงงะเอาแท่งเขาแบบว่าคือเอาชั่วคือตึกยังมาคาไปเฉยชิคงงะสิ่งคือโอ้ชั่วร้ายตลอดยี่สิบคนชิคงงะเอ็ดมาญาชุ่มหัวที่จำมากละอาจจะแบบคือเอาเสียความบุรุษที่ได้ปีมากที่ได้อาจจะฉันก็แบบคือยิ่งว่าที่จำมากละชิคงงะมันคือมือรัตโตงาก็คือว่าคือมือรัตโตความที่ได้ปีมากที่ได้เอาเสียความที่ได้สิฉันก็เสียงะอะไรแบบฮัลโหลกว่าแบมจัวอะไรกว่าแบบชุเล่อะไรกว่าแบบชาเล่แบบเฮอเอาสิว่าแต่ติดจ้วงอ่ะอะไรแบบพี่ว่าโอ้อะไรสิฉันกินเชียแบบเฮออาทุฟุละฉันกินเชียงโอ้ฉันกว่าไงแบบเฮอโอ้ลิสุแต่อะไรสิยิสยิดูมันก็เชื่อยิข่าวประชาสัมพันธ์ตัวเฮอที่เรียบปีมากอ่ะอันที่เรียบเยี่ยมงงอ่ะอันที่เป็นอย่างเฮอโอ้ฉันว่าทางว่าปีมากมันคือเนี่ยที่เรียบจ้องอ่ะอันที่บ้างก็มันอย่างเฮอาสั้นเนี่ยสั้นเนี่ยตัวว่ามุ่งแหลกความเฉพาะง่ะเอาลิสงโง่ด้วยมองไม่ใช่คือในแนวตัวว่าทีมุลอดตัวว่าในแนวก็คือโฉมโม่ควานีเจมโม่ทีมุลองไม่ใช่หนีโม่ควานีสามโม่ทีนี้มันคือหนีควาด้วยเฉพาะง่ะ
อาวุลิสงบปังกากวงมัญธาจิ้มหมายงาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ยืมมือฉะยิระโบยความถี่ของมัญญาคือ AM ตูลีฮาชิซึโฉหึกว่าโดยจับที่นี่ท่าวฟิบูลไลน์ไงถ้าฟิบูลพอยไลน์สุยามายี่เพลงของมัญญาคือสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่ไลน์ยาวอาจจะเป็นยาวเฉพาะถ้าวิทยุนะสู้ทาฟิบูคอยติงสุรังไงเอาเฉพาะว่าแต่ก็ถือว่าจะคือมาสู้สู้จวงว่ายาละคือทีเดียวปีมาเออทีเดียวแม่มาเอองานแต่ก็ถือว่าคือวุลิสุมกว่าคือนานๆช่วงว่าเอาถ้าวุลิสุงประกาศก็เพื่อวุลิสุเนี่ยคือว่าอามยาจ์อามยาชิจวะอาทิบะคือว่าคือว่ามุกวายคืองานเทมาดิจิตมาติแต่คนแรกที่เล่นนานงานเฉพาะงานที่มาคือวุลิสุเพื่องานลิสุมกว่าเพื่อมกวาชีมกวาเบฟอลูชาซูเปชาอันนี้มกวาว่าวุฒิมกวาคือจวงว่าแต่เมื่อเขาเออเทมาติจึงไงเหตุผลอะไรที่นานายงงไงช่วงง่าอาจจะเป็นยาเมื่อสักไงนั่นละคือทัศชาเนี่ยนะเที่ยวเชียงของงาอาจจะเป็นคือสั่นแหน่งาตัวความหมดละความเออวุฒิความวุฒินานาสุทธิวาลิทวัตเถงงาจูชีจวามาผู้ใดชื่อละความเหงียะก็จริงไงติ้งยิ่งแก่ติ้งเย่อาชีพก็คือข้อความกุยจริงว่าน่าจะเป็นการทำตัวเจงอ่ะอาจจะเป็นคือน่าสุดได้คือเนี่ยคือบุ๋มงาข้อความสวัสดีครับ

0: la gueule.
1: Oh, si ni ma, ani ma se zwa la gueule.

0: صفوة لجيم تمو صنعا
1: حين وبعنا ذاتي فالأخوة تمو صنعا

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่รายละเอียดโครงการต่างๆที่ใช้เงินจากพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทให้ประชาชนเข้าถึงและร่วมตรวจความโปร่งใส
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมคณะเดินทางถึงประเทศจีนแล้วและเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียนช็อปปี้คัพรอบรองชนะเลิศบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแพ้ยะโฮดารุนทักซิม1-2แต่ประตูรวมยังชนะ4-3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและเร่งปราบปรามขบวนการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างจริงจัง
2: วันนี้แนนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี